0: ตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวรศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจะทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
1: ด้านพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกได้รายงานการซ่อมบำรุงราชรถราชยานในส่วนของงานกรมสรรพวุฒิทหารบกได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยานตรราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาศ3ลำคาญ2องค์ว่าได้ดำเนินการเกือบครบถ้วนทั้งหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอกตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี
0: ้นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในขอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
2: ด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
4: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.ในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะมีการประชุมเบื้องต้นครั้งแรกของคณะกรรมการเพราะว่าท่านนายกท่านก็ร้อนใจว่ามันควรจะให้เสร็จโดยเร็วจะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีข่าวพูดกันมานานแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังสักที
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้ง2ประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9-23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22-23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
6: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
5: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซิน2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านนาบงตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจป ตายิป แอร์โดอันผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์โดอันเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
3: นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
2: ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ78รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครองยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไปแม้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลการซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจวงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอล่านักขวดดาวรุ่งฟิลิปปินส์เกิดสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินปอลินีอดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกคุณอานันต์พันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักขวดจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเลียมแชนนอนกับวิลเลียนโมซอน2-1เซตแต่รอบ2ไปเจอกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการ หลุยโกโต้มิเกลมือดับหนึ่งของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซโก้มือดับ4ของโลกจากสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี MVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาวยู18ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชงสายอุดมศิลป์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิทต่างสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง46 ซม.และเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 18 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21 ซม.และเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7 เซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
5: 1นาทีกับกปท.
6: มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโดยระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสัปเหร่อเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสัปเหร่อมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่2หมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของมอญไม่ต่างจากของไทยทั่วไปเท่าใดนักอาชีพก็คล้ายกับคนไทยนิยมทำนาทำสวนทำไร่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

0: พื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในระดับไหนแล้วคะแล้วมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำเกษตรไหมคะ
4: ครับครับเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับณเวลานี้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำของเรานี้นะครับณการเพาะปลูกในปีนี้นะครับประเมินไว้ยังสามารถที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรได้แต่คาดว่าจะมีเรื่องของเอลนิโญในช่วงปลายปีหรือว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็เราได้มีการเตรียมการนะครับมีการวางมาตรการเกี่ยวเรื่องของการเก็บกักน้ำหรือว่าการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำให้มากขึ้นซึ่งเราก็คาดการนะครับว่าปริมาณน้ำที่เราคาดการในวันที่1พฤศจิกายน2019โดยกรมชลประทานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะมีบางส่วนแถบภาคตะวันออกอย่างคลองสียัดหรือว่าในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นลำตะคองหรือว่าในส่วนทางภาคอีสานนอนใต้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาตรการเรื่องของการเติมน้ำเข้าอ่างนะครับโดยไม่ว่าจะเรื่องของการบริการของกรมฝนหลวงและการเกษตรหรือเรื่องของการบริการน้ำเพื่อให้มีน้ำเข้าไปสะสมไว้ในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
3: อย่างแผนรับมือหรือมาตรการรับมือเอลนิโญค่ะตอนนี้ของกระทรวงเองมีการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบทั้งของประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานไว้ยังไงบ้างครับ
4: ครับท่านที่ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุยะสิงห์วิมลกิจนะครับท่านได้ประชุมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมฝนหลวงการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินสปกนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามองในภาพรวมทั้งหมดนะครับคงจะไม่ดูแค่เรื่องของน้ำแต่ดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงว่าวันนี้เรามีพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ตรงไหนที่เราอาจจะต้องเข้าไปให้ความสนใจเรื่องของการปรับแผนการเพาะปลูกซึ่งเราก็ประเมินนะครับว่าช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าได้รับผลกระทบประมาณ66จังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่เราเฝ้าระวังในการบริหารจัดการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถที่จะทำการเกษตรได้ไม่ว่าจะพืชสัตว์ประมงเนี่ยให้ได้อย่างมีศักยภาพนะครับก็เราจะสร้างเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ด้านการเกษตรยกตัวอย่างนะครับที่เราได้วางมาตรการไว้เนี่ยคงให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับสทช.กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งน้ำต้นทุนการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำการดูแลเรื่องของการวางระบบไม่ว่าจะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือรักษานิเวศเนี่ยให้มีความสมดุลเพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็สมดุลกับปริมาณน้ำที่เรามีในทุกๆจุดที่มีการเก็บกักน้ำนะครับ

0: ส่วนที่2ก็คือเรื่องของการปรับแผนการผลิตในภาคเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำทำยังไงจะเพาะปลูกให้ปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวจะดูแลไงให้มีพื้นที่ที่สมดุลกับน้ำแต่ว่าถ้าพืชในบางส่วนที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจจะมีพืชอื่นที่ไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกเช่นถั่วหรือพืชหลังนาหรือพืชป่าที่เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยเพื่อเป็นรายได้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ไม่ขาดแคลนหรือว่าไม่กระทบต่อรายได้ที่เกิดจากการทำอาชีพปกตินะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับเรามีอาสาสมัครในการที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลในพื้นที่นะครับติดตามเฝ้าระวังนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีผลกระทบหรือว่าเข้าไปช่วยให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการวางแผนการผลิตการปรับตัวนะครับเพื่อลดความเสียหายจากผลกระทบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศได้ทันท่วงทีรวมทั้งเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเราได้ประเมินผลว่าเราจะเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ผมได้กล่าวเปรียบเบื้องต้นว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังว่าเราจะดูแลไงให้รวดเร็วและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดรวมทั้งเรื่องของการวางแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลหลังเกิดภัยได้อย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแลให้ไวที่สุดแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดครับ
1: ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรเองค่ะได้มีการประเมินไหมคะว่าจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำอะค่ะ
0: ก็จะมองว่ามี66จังหวัดประมาณ51ล้านไร่นะครับอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในจังหวัดที่เราคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่างนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือเช่นนครสวรรค์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับอาจจะเกิดผลกระทบจากการมีฝนทิ้งช่วงอันนี้เป็นการประเมินนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการได้เข้าไปดำเนินการนะครับไม่ใช่เฉพาะ 6-7 จังหวัดนี้ที่ผมได้กราบเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
1: ปลัดคะเรามีแผนสำรองไหมคะว่าหากกรณีสถานการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการไว้เราจะมีมาตรการบริหารจัดการน้ำหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรคะ
0: คือในเบื้องต้นนะครับต้องกลับเรียนว่าวันนี้เรื่องของน้ำเนี่ยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เข้ามาดำเนินการเนี่ยหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดสองคือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ในการที่จะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรือเก็บน้ำเนี่ยผมได้คุยกับท่านทิพย์แล้วว่าให้เขาวางแผนว่าจะดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานอย่างไรเพื่อให้การเติมน้ำในพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสามก็คือกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของสำนักงานพิทักษ์ที่ดินเกษตรกรรมซึ่งวันนี้มีกองทุนพิทักษ์ที่ดินเกษตรกรรมนะที่สามารถจะดูแลเรื่องของสร้างพื้นฐานได้ก็คงต้องเข้าไปดูในส่วนของพื้นที่ที่จะดูแลรับผิดชอบกับสธนช.ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมนะฮะการใช้งบประมาณต่างๆได้มีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรในส่วนของดูแลเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมศาสตร์กรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในส่วนการดูแลหลังเกิดภัยหรือว่าการเข้าไปดูระหว่างการเกิดภัยกรมชลเองก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุดพี่น้องเกษตรกรได้ผลกระทบและมีการประกาศภัยขึ้นมาเราก็จะเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในภาพรวมเลยนะครับที่ให้พวกเราขับเคลื่อนเป็นลักษณะของทีมงานของกระทรวงเกษตรโดยทำงานในเชิงบูรณาการกันครับ
1: ค่ะจะไม่พูดถึงเลยก็คือด้านของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆตอนนี้เราเสริมพร้อมและมีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือยังคะ
0: ตอนนี้นะครับกรมชลประทานเองนะฮะมีเครื่องจักรเครื่องมือในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยเรามีประมาณ 2,500 กว่าเครื่องรถบรรทุกน้ำประมาณเกือบ300คันนะครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสำหรับประมาณ 3,000 หรือประมาณ 4,000 หน่วยของการสำรวจนะครับผมคิดว่าในประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 หน่วยเนี่ยก็ได้รับข้อสั่งการให้เข้าไปชาร์จปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วตรงนี้เรามีความพร้อมครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ปลัดฝากข้อแนะนำถึงเกษตรกรหรือประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงนี้ค่ะรวมถึงการปรับตัวรับกับผลกระทบจากเอลนีโญหน่อยค่ะ
0: ก็ผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์คือการสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าที่ทำให้เราได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของข้อมูลข่าวสารที่ท่านทุกท่านได้รับรู้ว่าวันนี้อาจจะเกิดภาวะของฝนทิ้งช่วงภาวะของเอลนีโญเพราะในเรื่องของการใช้น้ำที่สมเหตุสมผลการใช้น้ำที่สมดุล หรือว่าการให้น้ำที่เป็นไปตามหลักวิชาการเราชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพยายามจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก็พยายามที่จะให้ท่านได้สามารถเพาะปลูกภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอย่างมั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นก็กล่าวเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำกิจกรรมภาคการเกษตรกรรมหรือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือเรื่องของน้ำให้สามารถอยู่ได้จะมีความสุขในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาผมไม่มั่นใจว่าจะมากหรือน้อยอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารที่เตือนเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เตรียมการกันแต่กลับเรียนว่ากระทรวงเกษตรพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านมีอะไรก็ติดต่อผ่านหน่วยงานของเราในเขตภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เราพร้อมที่จะช่วยท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเราจะอยู่กับท่านในทุกช่วงนะครับของการทำกิจกรรมภาคเกษตรครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือเอลนิโญรวมถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงควบคู่กับการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานด้วยพรมแดนที่เชื่อมต่อกันทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันและมีความร่วมมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เผชิญความท้าทายรอบด้านการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสำคัญเพื่อร่วมกำหนดแนวทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างเสถียรภาพและต่อยอดการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันซึ่งการเดินทางเยือนเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันพรุ่งนี้ถึง10กรกฎาคมนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ในระดับผู้นำเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมองการพัฒนาในมิติที่กว้างไกลนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อหารือแนวทางสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ
5: ครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะท่านอันวาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศในโอกาสนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าไปให้ลึกและไปให้ไกลมากขึ้น3เป้าหมายหลักในครั้งนี้เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาหารความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราเน้นในเรื่องของสันติภาพแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้คงจะมีรายละเอียดที่จะได้พิจารณาร่วมกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้าน
4: นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ด่านเสด็จแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุคิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ียโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตไกยุคิตัมจะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าอำนวยความสะดวกในการเดินทางรองรับการขยายตัวของการค้าสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียในอนาคต
5: ที่สำคัญคือในวันที่2ของการไปเยือนมาเลเซียท่านนายกก็จะกลับมาที่สงขลาแล้วก็จะไปเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่อันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญของการค้าชายแดนเพราะว่าด่านสะเดาถือว่าเป็นด่านหลักของการค้าขายกับชายแดนมาเลนะคะด่านสะเดาแห่งใหม่นี้ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานใช้เวลาถึง10ปีในโอกาสนี้ก็จะได้เปิดอย่างเป็นทางการในฝั่งมาเลเซียท่านนายกอันวาก็จะไปกดปุ่มเปิดในฝั่งมาเลก็เป็นอีกภาพบรรยากาศนึงที่จะนำไปสู่การค้าขายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะผลักดันให้มันเติบโตมากขึ้น
4: การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกำหนดติดตามในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการใช้แอปนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและแอปเถื่อนที่ฉวยโอกาสจากความเร่งรีบใช้เงินด่วนทันใจกับการโฆษณาที่ว่าอนุมัติไวไม่เช็คบูโรไม่ต้องมีคนค้ำเพราะนี่คือกับดักที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อตกเข้ามาอยู่ในวังวนของมิจฉาชีพอย่างง่ายดายสิ่งที่แลกมากับเงินด่วนทันใจนั่นคือเงินที่ได้ไม่ครบจำนวนโดนหักไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงหากไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดจะถูกตามคุกคามมีการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายบางรายถูกขโมยข้อมูลและเข้าถึงรายชื่อในโทรศัพท์ส่ง SMS หรือโทรไปหาคนที่ผู้กู้มีรายชื่อติดต่อประจานให้อับอายลุกลามไปจนถึงสถานประกอบการมีผู้เสียหายถูกหลอกแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจำนวนมากจึงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบและปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเน้นประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อติดตามและปิดแอปเถื่อนได้อย่างรวดเร็วสำหรับพฤติการของการปล่อยเงินกู้ผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์มีการวางระบบที่ลดขั้นตอนจากแอปที่ถูกกฎหมายการกรอกข้อมูลเข้าระบบต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและถ่ายภาพใบหน้าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทำให้ผู้กู้จำนวนมากตัดสินใจสมัครโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำหากถูกแอปเถื่อนเหล่านี้คุกคามกระทบการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องตั้งสติและหยุดจ่ายหนี้ทันทีหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับมิจฉาชีพไม่เปิดอ่านข้อความหรือรับโทรศัพท์จากแอปเงินกู้เถื่อนที่มาทวงหนี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามตามติดหรือประจานรีบแจ้งความและรวบรวมหลักฐานกับสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือผ่านออนไลน์ที่สำคัญต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโดนหลอกให้กู้เงินออนไลน์และให้เตรียมรับมือหากถูกคุกคาม
6: ถ้ากระบวนการในการกู้นะครับไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเอกชนนะครับประชาชนให้กู้ด้วยกันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ถ้าเป็นในส่วนสถาบันการเงินเนี่ยครับก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีถ้าการดำเนินการที่นอกเหนือไปกว่านั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นต่อเดือนมากกว่าต่อปีก็ไม่ต้องส่งนะครับมาร้องนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนกลางก็มาร้องที่สคบนะครับหรือว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นกรที่เราก็จะมีบุคลากรหรือว่ามีคนที่รับผิดชอบในการดูแลทำหน้าที่แทนท่านที่เดือดร้อนเหล่านั้น
3: หากใครที่กำลังจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันขอให้ระวังความเสี่ยงโดยศึกษาข้อมูลและเลือกแอปเงินกู้ที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจริงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกู้นำเงินมาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงมาลิชโยรายงานท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางมาตรการยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเข้มงวดแก้ปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: การใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบธุรกิจไทยมาอย่างยาวนานแต่การกระทำผิดเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ขบวนการนอมินีนายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยที่ประชุมเห็นชอบให้บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้บัญชีผู้สอบบัญชีและทนายความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดพร้อมยกระดับการกำกับดูแลสมาชิกตามจรรยาบรรณวิชาชีพหากพบผู้ให้ความช่วยเหลือหรือรู้เห็นเป็นใจจะเร่งดำเนินการทางวินัยและลงโทษตามจรรยาบรรณอย่างเข้มงวดต่อไป
8: ผู้มีวิชาชีพทนายความและบัญชีเนี่ยบางท่านนะครับไปให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ให้มาคุยกันและสิ่งที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีและนายกสภาทนายความรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีผู้ทำบัญชีกี่รายเป็นใครทนายความกี่รายเป็นใครที่เข้ามารับรองลายมือชื่อเรื่องที่สองก็คือการกระทำที่เราคิดว่าให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือถ้าเราพบมีการกระทำความผิดทั้งสองสภาก็จะดำเนินการในส่วนที่ระเบียบหรือกฎหมายที่ทั้งสองสภารับผิดชอบนะครับในเรื่องมารยาทของทนายความและก็จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี
7: ขณะที่นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความกล่าวว่าทนายความที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติอาจถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528โดยมีโทษ3ระดับได้แก่ภาคทันการสั่งห้ามประกอบวิชาชีพทนายความไม่เกิน3ปีและการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความซึ่งถือเป็นโทษสูงสุดพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้วินัยของสภาทนายความจะพิจารณาตามความร้ายแรงของพฤติการในแต่ละกรณีเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทนายความ
9: พี่น้องทนายความผมรักวิชาชีพผมนะครับแต่ท่านก็ต้องรักวิชาชีพทนายความเช่นกันถ้าทางกรมพัฒนาธุรกิจมีข้อมูลยกตัวอย่างเส้นทางการเงินของทนายความที่ไม่มีตังจริงแล้วเอาเงินต่างชาติมาเป็นนอมินีโทษเราเนี่ยมีอยู่3ประการคือภาคทันที่2ก็คือห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและโทษประการที่3ก็คือลบชื่อดูความหนักเบาของแต่ละเคสว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งท่านไม่รอดแน่นะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องทนายความผมด้วยนะครับเราต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริตนะครับ
7: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อขบวนการนอมินีสะท้อนถึงความตั้งใจในการตัดวงจรการกระทำผิดอย่างจริงจังครอบคลุมตั้งแต่ผู้ถือหุ้นตัวแทนไปจนถึงผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนผ่านการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจของประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริข ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
11: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะวันนี้มาเจอกันวันพุธที่8กรกฎาคม2569ค่ะช่วงหลังครบธงชาตินะคะ8นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะกับ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะอยู่กับดิฉันเช่นเดิมค่ะสุกัญญาศรีอินกิจนะคะอปปชจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะคะภายใต้นโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเผยเกี่ยวกับเรื่องของการขยายเวลายื่นขอใบอนุญาตโรงแรมและสถานบริการนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะรวมถึงในส่วนของม.อ.นะคะก็มีการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์นะคะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมวันเกษตรกรรมรา2569ค่ะนะคะรวมถึงในส่วนของการบูรณาการหน่วยงานติดตามการประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ตามมาตรา25นะคะหรือว่าพื้นที่นะคะในการลงพื้นที่ของฮาร์ฟรีดอมนั่นเองค่ะแล้วก็รวมถึงการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะกับการเตรียมงาน2026นั่นเองค่ะนะคะส่วนวันนี้ผู้ร่วมรายการของเราค่ะนะคะท่านเองก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะรวมถึงในส่วนของกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้มีการต่ออายุนะคะหลังจากที่เรามีการเป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกมาตั้งนานละนะคะทำอย่างไรหรือสมาชิกใหม่อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของ SME แบบครบวงจรจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ขอต้อนรับนายธีรวุฒิศรีเที่ยงค่ะนะคะผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจรภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเจอกับหัวหน้าอีกแล้วนะคะมาทีไรมาแจกความสดชื่นแล้วก็สดใสทุกทีเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะกิจกรรมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะของSME ของกลุ่มของอันดามันมีอะไรบ้างคะหัวหน้าก่อนที่จะไปประเด็นใหม
1: ่ครับก็คือในช่วงกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเป็นช่วงที่ร้อนแรงกันเลยทีเดียวในเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1% นะครับที่ทางเราได้ปล่อยไปเมื่อ เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนะครับผมก็ในวงเงิน 1,200 ล้านนะครับที่ให้ผู้ประกอบการ SME นะฮะมายื่นกู้ได้เพราะว่าเรามีเงื่อนไขน้อยมากนะครับแล้วก็ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด5ปีนะครับให้กู้เงินสูงสุด15ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปีแรกเนี่ยก็เป็นการปอดเงินต้นด้วยนะครับจ่ายแค่ดอกในปีแรกนะฮะจึงทำให้ไม่ถึงอาทิตย์ครับวงเงิน 1,200 ล้านหมดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของทางสสว.นะฮะเป็นการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ประกอบการนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มีการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ประกอบการเสร็จแล้วนะครับทางสสว.เนี่ยเราจะประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ส่งรายชื่อให้กับธนาคาร SME Bank เป็นผู้พิจารณาต่อไปง่ายๆคือถ้าได้ผ่านจากได้ผ่านรายชื่อของสสว.แล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณได้มีสิทธิ์ 50% ละนะฮะ
0: อีก 50% ต้องลุ้นเลยวะนะอ
1: ีก 50% ต้องลุ้นนะอยู่ที่แบง
0: ค์
1: นะครับนะฮะก็เป็นไปตามเงื่อนไขของทางแบงค์ต่อไป
0: ค่ะแต่ว่าถ้าผ่านในส่วนของ SME หรือว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันก็จะมีความง่ายขึ้นละถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: มีความง่ายละในส่วนของภูเก็ตเรามีใช้บริการเยอะไหมคะ
1: ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับทั้งรายย่อยรายกลางรายใหญ่นะครับเยอะมากเพราะผู้ประกอบการในภูเก็ตเราเนี่ยมีอยู่ที่ขึ้นทะเบียน SME นะฮะอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่ารายนะฮะถือว่าเยอะมากนะครับส่วนผู้ประกอบการที่มาขึ้นทะเบียนไทยเขาเรียกว่า SME 1 ID เนี่ยมีอยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 รายนะครับ
0: ตอนนี้ 1 ID
1: ถูกต้อง SME 1 ID ตัวเนี้ยซึ่งตัวนี้มันจะเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ SME นะที่เขาจะได้สิทธิประโยชน์มากไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในช่วงต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของเงินกู้ตัวนี้ครับผมทางสสว.เนี่ยเราก็พยายามจะผลักดันนะครับให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้เข้าถึงทุกรายนะฮะแม้กระทั่งรายย่อยรายกลางรายใหญ่นะครับโดยเราจะสอนวิธีการยื่นกู้อันดับแรกคือเราจะมาพาผู้ประกอบการเนี่ยหัดทำเรื่องของแผนธุรกิจนะว่าเขียนแผนธุรกิจอย่างไรนะต้องการกู้เงินไปทำอะไรนะครับเราจะให้ผู้ประกอบการนั้นได้มีความรู้จักธุรกิจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้มีการเรียบเรียง นะครับผ่านเป็นเอกสารแล้วก็สามารถยื่นกู้แบงค์ได้ง่ายด้วยนะครับ
0: เพราะว่าแผนธุรกิจเนี่ยมันหมายถึงการที่เรามีการดำเนินงานทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังจากนี้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยมันจะเป็นแผนแบบทำให้ธนาคารเนี่ยเขารู้สึกว่าอ๋อเรามีแผนในเรื่องของกระบวนการนะเงินที่เอาไปกลับคืนมายังไงได้บ้างไม่เป็นเงินสูญเสียเปล่าๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะเราจะให้เขามีขบวนการคิดเลยว่าในช่วงระยะเวลาสมมติ5ปีนะฮะว่าใน5ปีเนี้ยเราจะสามารถชำระแบงค์อย่างไรได้บ้างแล้วก็เราจะให้เขียนถึงในเรื่องของโอกาสที่เราจะเติบโตหลังจากที่เราได้รับเงินก้อนนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเติบโตไปทางทิศทางไหนอย่างไรประมาณนี
0: ้อันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะของธุรกิจ SME ทุกพื้นที่นะคะที่เรามีในส่วนของผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดไปให้มาบริการแล้วก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ค่ะมาถึงในส่วนของตัวใหม่เลยที่จะมีการต่ออายุหนังสือรับรองไทย SME GP แต่ก่อนจะไปต่อรับรองเนี่ยไทย SME GP เนี่ยคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้ประกอบการ SME เนี่ยสำคัญยังไงกับตัวนี้บ้างคะ
1: ต้องบอกตรงว่าตัวไทย SME GP เนี่ยก่อนต้องบอกว่าก่อนที่จะได้ไทย SME GP เนี่ยผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนเป็น SME 1 ID ของเราก่อนนะฮะหลังจากที่ได้ทะเบียน SME 1 ID เนี่ยแล้วก็จะได้ในเรื่องของไทย SME GP นะครับไทย SME GP เนี่ยเอาไว้สำหรับผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการที่จะเข้าถึงตลาดภาครัฐนะครับผมเรารู้ก็อยู่ว่าตลาดภาครัฐเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นแสนล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือว่ารายย่อยโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดภาครัฐเนี่ยค่อนข้างยากมากๆนะครับแล้วก็เป็นแบบออฟไลน์ด้วยนะฮะเวลาไปทางภาครัฐมีการประกาศจะซื้อจะจ้างเพลงก็ต้องไปหาซื้อซองขาวกันใช่ไหมฮะเพื่อที่จะไปหน่วยงานนั้นแล้วก็ไปหัวการเกิดการหัวยื่นซองกันอะไรประมาณนี้ทางรัฐเขาก็เกิดการเขาเรียกว่าวิวัฒนาการก็ละทำอีเบนติ้งขึ้นมาเป็นระบบออนไลน
0: ์
1: ออนไลน์ตัวเนี้ยส่วนไทย SME GP ของเราเนี่ยก็คือเป็นใบรับรองจากสสว.ว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็น SME แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้เลขตัวนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิประโยชน์นะครับในเรื่องของแต้มต่อนะครับที่จะไปสู้แข่งขันกับในตลาดภาครัฐสมมติว่าภาครัฐเนี่ยมีการประกาศในเรื่องของจัดทริปพาข้าราชการไปเที่ยวประมาณนี
0: ้
1: แล้วมีหน่วยงานที่กรุงเทพนะครับเขามาเสนอราคา1 ล้านบาทนะฮะส่วนผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งนะครับที่ได้ลงทะเบียนเป็นไทย SME GP นะฮะเสนอราคาไปอยู่ที่1,50,000 บาทถ้าตามปกติเนี่ยคนที่ชนะก็เป็นผู้ที่กรุงเทพ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ถูกกว่าถูกต้องและคราวนี้ผู้ประกอบการเนี่ยที่เขาได้ลงทะเบียนเป็นไทย SME GP ที่ได้แต้มต่อตรงเนี้ยต้องบอกว่าได้แต้มต่อ 10% นะครับปรากฏว่าคนที่เสนออยู่ที่1,50,000 บาทก็จะกลายเป็นผู้ชนะได้เลยทันที
0: อ้าวเหรอ
1: ถูกต้องครับเห็นไหมครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นสิทธิประโยชน
0: ์เกิดความแตกต่าง
1: ตัวเนี้ยตัวแต้มต่อตัวเนี้ยที่เราขับเคลื่อนมาแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยผู้ประกอบการ SME จะต้องเข้าถึง30%อันนี้คือเป็นนโยบายเลย
0: อ่าฮะเข้าใจแล้วก็หมายถึงว่าในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็น SME เนี่ยคือเราก็จะทางภาครัฐให้โอกาสด้วยที่จะเข้าไปเติบโตในธุรกิจต่างๆด้วยแล้วก็มันเป็นแต้มต่อเหมือนที่วนาว่าถ้าเกิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามาลงทะเบียนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันก็ต้องเติบโตมาจากในส่วนของ SME 1 ID ก่อนนะคะโดยมีหลักฐานของทะเบียนร้านมีอะไรเงี้ยไปขึ้นทะเบียนไปก่อนใช่ไหมคะอืมโอเคก็มาถึงในส่วนนี้คราวนี้เนี่ยความสำคัญก็คือมีแต้มต่อละ
1: ใช่
0: พอไปประมูลงานหรือไปอีบิตกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยโอเคเรามีโอกาสสูงอะ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อโอเคค่ะคดีผู้ประกอบการเนี่ยค่ะจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการมีหนังสือของไทย SME ด้วยนะอ๋อมันเป็นยังไงคะหนังสือตัวนี
1: ้คือหนังสือตัวนี้ครับผมเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ส่วนใหญ่จะหมดอายุแล้วก็คือจะหมดอายุพร้อมกันเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำหรับบริษัทหรือว่านิติบุคคลนะฮะที่ได้ที่ไม่ได้ยื่นงบทันใน วันที่31พฤษภาที่ผ่านมานะครับแต่ถ้ายื่นงบทันในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ31พฤษภาเนี่ยมันก็จะต่ออายุไปโดยอัตโนมัติ
0: ยื่นงบการเงิน
1: ถูกต้อง
0: ยื่นที่ไหนยังไงคะ
1: ก็คือทำบัญชีปิดงบฮะตามปกติของทางนิติบุคคลเลยนะฮะให้ทันในช่วงวันที่31พฤษภาคม แต่ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวต้องมาต่อทะเบียนนะการต่อทะเบียนของเราเนี่ยต่อทะเบียนแบบง่ายๆนะครับผ่านออนไลน์ได้นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปหาเราที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ศาลากลางได้ชั้น1นะฮะแห่งศาลากลางหลังใหม
0: ่ชั้นล่างเลยสบายๆ
1: ชั้นล่างเลย
0: จอดรถเทียบบันไดเดินขึ้นไปเลย
1: ถูกต้องเลยครับ
0: เลี้ยวซ้ายมือนั่งจิบกาแฟได้ด้วย
1: ใช่เรายินดีให้บริการทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
0: การต่ออายุหนังสือค่ะรับรองปี2569เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง
1: เอกสารไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะคร
0: ับ ก็มีอยู่แล้วเนาะ
1: ก็เขามีอยู่แล้วนะในเรื่องของพวกนี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเขารู้อยู่แล้วก็มีพวกหนังสือรับรองนะฮะบัตรประชาชนเบอร์โทรอีเมลอะไรประมาณเนี้ยไม่ยากนะ
0: ถ้าเกิดไม่รู้ก็ไปหาเจ้าที่เลย
1: แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ต้องมีพองอดอ91นะของปี68มายืนด้วย
0: โอเค
1: เพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือแบบบุคคลธรรมดาที่มีใบที่เป็นพาณิชย์กับนิติบุคคลนิติบุคคลก็คือเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบจก.หรือบริษัทประมาณนี
0: ้โอเคแล้วก็ถ้าสมมติว่าอย่างเมื่อกี้หัวหน้าบอกว่าถ้าอัตโนมัติปุ๊บมันก็จะไปต่ออัตโนมัติเลยแต่ถ้าไม่อัตโนมัติก็ต้องไปดำเนินการนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดไปถ้าสมมุติว่าขาดหรือว่าหมดอายุแล้วไม่ได้ต่อในปีนี้ต้องทำยังไงคะเกินไปสัก 4-5 เดือนไปแล้วทำไงหัวหน้าลืม
1: ครับก็แจ้งเราได้เลยครับเราก็จะต่ออายุให้ได้เหมือนกันแต่อายุมันก็จะไม่ได้นับตั้งแต่วันที่ต่อมันก็จะนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเหมือนกันก็คือเป็นช่วงตรงนี้มันก็จะหายไปในช่วงลูปนะฮะคือผมอยากให้ผู้ประกอบการที่เขาเล่นตลาดจะซื้อจะจ้างอยู่แล้วเนี่ยนะฮะคราวนี้มันจะไม่อยากจะให้เขาเสียสิทธิประโยชน์นะฮะเพราะตรงนี้มันได้ประโยชน์เยอะแยะมากนะฮะเพราะว่าสามารถประมูลตั้งแต่งานเล็กๆไปจนถึงงานใหญ่ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการประกาศอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะฮะอยากให้เข้ามาต่อกันอยากใช้วันเนี้ยนะฮะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ประกอบการนะที่มีไทย SME GP แล้วหรือว่ายังไม่มีไทย SME GP เนี่ยได้เข้ามาต่ออายุหรือมาลงทะเบียนกับสสว.ได้นะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้มากขึ้น
0: เนี่ยค่ะตัวนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการเป็นเขาเรียกอะไรนะการดำเนินธุรกิจบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเรามีของอยู่แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็มีช่องทางเพิ่มขึ้นจากการที่เราขายอยู่หน้าร้านจากการที่เราไปติดต่อจากบริษัทอื่นๆอันนี้เนี่ยก็เป็นตลาดที่กว้างขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดตัวเองด้วยใช่ไหมคะสามารถที่จะไปได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: สามารถไปได้ทุกจังหวัดเลยครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้แล้วแต่เลยเพราะว่าสำนักงานสสว.หรือว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยเราก็มีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่ศูนย์ราชการซะส่วนใหญ
0: ่
1: นะสามารถเข้าไปพูดคุยไปหาได้ถ้าไม่เข้าใจในส่วนไหนหรือว่าสงสัยอย่างใดนะฮะก็สามารถโทรสอบถามหรือเดินเข้าไปวอล์กอินเข้าไปได้นะครับที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.
0: ค่ะคุณหน้าคะอันนี้ขอยกกรณีเป็นเคสตัวอย่างนิดนึงเนาะสมมติว่ามีคนที่กำลังฟังอยู่แล้วก็ประกอบธุรกิจที่เป็นร้านเครื่องเขียนเครื่องเขียนอุปกรณ์หนังสือกระดาษที่ไปแบบใช้สำนักงานทีนี้พอฟังอยู่ปั๊บเอ๊ะเริ่มเกิดไอเดียแล้วอ๋อของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ด้วยเหรอคะ
1: ได้ครับ
0: แล้วช่องทางที่จะไปจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยมันต้องทำยังไงครับนะจะไปกับหน่วยงานไหนเขาบางทีเขาคิดไม่ออกนะเขามีของอยู่แล้วนะเปิดหน้าร้านอยู่แล้วเนี่ยจะไปยังไงต่อ
1: นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเบื้องต้นเลยเราต้องถามกันว่าเขาได้เป็นได้ขึ้นทะเบียนเป็น SME หรือยังก็คือได้วันไอดีหรือยังนะถ้ายังเราก็จะพาไปขึ้นทะเบียนกับเราหรือขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้
0: พาไปขึ้นด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับผมหรืออย่างที่บอกคือเรามีบริการออนไลน์ก็คือทักไลน์เรามานะเราก็จะขอเอกสารผ่านทางไลน์เลยนะแอดหนึ่งแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ขอนู่นนี่ต่างๆแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมจะให้ จ้าหน้าที่ของสสวในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดอื่นๆน่ะส่วนใหญ่ตอนนี้จะไม่ได้เน้นให้ผู้ประกอบการ walk in เข้ามาแล้วเพราะว่ามันรถติดบ้างอะไรบ้างมันเสียเวลานะฮะก็ทำการลงทะเบียนให้แบบออนไลน์ให้แล้วก็เครื่องทะเบียนไทย SME GP ตัวนี
0: ้
1: พอได้ใบรับรองตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาทางหน่วยงานไหนนะฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ของแต่ละหน่วยงานนะฮะเขาจะมีการประกาศแล้วก็มีการประมูลเข้าไปซึ่งการประมูลแบบ e-bidding ตัวเนี้ยมันก็จะดีกว่าเมื่อก่อนนะฮะอย่างที่ผมบอกไปในเบื้องต้นคือเมื่อก่อนคือมันต้องไปเจอหน้ากันยื่นซองขาวอะไรอย่างเงี้ยไปหัวกันบ้างแต่พอมาสู่ในเรื่องของe-bidding คือเป็นออนไลน์แต่มันก็ดีคือไม่ต้องไปเจอหน้ากันไม่ต้องอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ข้อมูลมันก็เก็บไว้เป็นความลับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าฝั่งตรงข้ามเสนอมากหรือน้อยอย่างไรคราวนี้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยที่อยากจะเข้าถึงในส่วนตรงนี้ก็เข้าง่ายคือสามารถเข้าไปตามเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานที่เขาประกาศได้นะฮะหรือว่ากรมบัญชีกลางที่เขาประกาศเอาไว้ในการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้SME ท้องถิ่นหรือว่า SME ขนาดเล็กเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเล่นตรงเนี้ยพอสมควรแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือทางภาครัฐเองเขาก็เป็นนโยบายจะต้องมี SME 130นะฮะในการเข้ามาร่วมจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณนะฮะเพิ่งก็ประมาณของในตลาดจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือเป็นแสนล้านบาทเลยมันเยอะมากนะฮะแล้วพอเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็สร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจได
0: ้
1: ร้านเครื่องเขียนพอเริ่มรู้จะเอาก็เริ่มไปสู่จากโปรเจกต์เล็กๆมีการประมูลเรื่องของอุปกรณ์สำนักงานกระดาษต่างๆเนี่ยก็เสนอเข้าไปได้เหมือนกันนะฮะทั้งบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลนะฮะมันเปิดช่องทางโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เลยนะฮะขอให้ได้ว่าคุณสามารถคำว่ามีของในสิ่งนั้นเราต้องการที่จะประมูลในสิ่งนี้เราทำอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ต้องไปตามขั้นตอนไปตามระบบนะครับก็คืออย่างที่บอกคือถ้าได้ลงทะเบียนไทย SME GP เนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของแต้มต่อ 10% ตัวเนี้ยซึ่งมีประโยชน์มากๆนะที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยชนะแล้วก็มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้นะฮะบางทีอาจจะเริ่มแบบเล็กๆแล้วค่อยไปประมูลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลังจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมฮ
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับต้องบอกว่าทุกกิจการสามารถเข้าร่วมตลาดจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้ได้เหมือนกัน
0: ค่ะอันนี้ก็เรียกว่ามาตอกย้ำเนาะให้เป็นธุรกิจที่สามารถจะเติบโตได้ในยุคปัจจุบันนี้แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีธุรกิจอยู่ละมีของอยู่ละของได้มีอยู่ละนะคะแล้วก็มีหน้าร้านนะสามารถที่จะซัพพอร์ตได้แต่บางทีเนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงแล้วก็อาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ว่าภูเก็ตเราเนี่ยมีสมาชิกถึง 50,000 คนเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะหัวหน้านะ
1: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างจะเยอะเลยมีแบ่งประเภทไหมคะมีประเภทอะไรยังไงบ้าง
1: มีครับก็คือในภูเก็ต 50,000 กว่ารายนะครับผมก็คือถ้าแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะฮ
0: ะ
1: แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักก็คือเป็นภาคบริการ
0: ภาคบริการ
1: กับภาคผลิตนะฮะคราวนี้ภูเก็ตเราเองเนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรายได้มาจากภาคท่องเที่ยวส่วนเดียวรายได้มากถึง80-90%นะฮะมาจากภาคบริการหรือว่าภาคท่องเที่ยวนะฮะคราวนี้ในธุรกิจที่โดดเด่นนะฮะในภูเก็ตที่ผมไปดูในฐานดาต้าเบสของทางสสบเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผู้ประกอบการนายหน้านะฮะนายหน้าอสังหานายหน้าต่างอันเนี้ยในภูเก็ตเยอะมากใน 50,000 กว่ารายนะฮะอันดับต้นๆรองมาก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมร้านอาหารนะครับที่รองลงมารองอีกเป็นธุรกิจนำเที่ยว
0: อ
1: ันดับ3เอาแค่3อ่ะอันดับแรกพอเนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงไปเรื่อยๆส่วนในภาคผลิตในจังหวัดภูเก็ตตัวเนี้ยผมพยายามจะผลักดันให้มีมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากภาคผลิตภูเก็ตยังน้อยนะครับอย่างที่เรารู้กันคือส่วนใหญ่เนี่ยเรารับวัตถุดิบมาจากต่างจังหวัดมาข้างนอกเอาเข้ามาในจังหวัดเพราะว่าศักยภาพในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้ทำเองเนี่ยไม่เกิน
0: 20%
1: น้อยมากนะภาคผลิตของเราน้อยมากอีก 80% เรารับของเขามาหมดเลยนะอันนี้คือน่าเห็นใจตรงนี้เราพยายามจะผลักดันผู้ประกอบการนะฮะผลักดันสินค้าที่เป็น GI อะไรต่างๆให้ มีการเขาเรียกว่ามีการเติบโตมากขึ้นนะฮะถ้าภาคผลิตของเราเนี่ยมีการเติบโตมากถึง 50% เนี่ยภูเก็ตแล้วก็สบายแล้วประมาณนี้
0: ตอนนี้กำลังไต่ระดับอยู่
1: ใช่กำลังไต่กำลังไต่
0: 20ก็เชื่อว่าเดี๋ยวหัวหน้าก็จัดการได้ถึง50
1: ก็พยายามก็พยายามนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทางสสวเองก็ทำงานค่อนข้างหนักหน่วงมากอย่างวันนี้ผมก็ลงพื้นที่ประมาณ 4-5 ที่ด้วยกันก็เป็นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนต่างๆเกี่ยวกับภาคผลิตหมดเลยนะวันนี้ที่ไปดู 4-5 กิจการนะฮะ
0: มีที่ไหนบ้างคะ
1: ก็วันนี้ที่ไปก็ทำเกี่ยวกับป่าถ้ำ
0: ป่าถ้ำ
1: บ้าน
0: บ
1: ้
0: าน
1: ลิพอนใต
0: ้
1: ที่ไป
0: จ
1: ี
0: หน
1: ุ
0: ย
1: ใช่ผมชอบกินมากอันนี
0: ้อร่อย
1: แล้วก็ไปขนมไส้ไก่
0: ขนมไส้ไก่ที่ไหนคะลิพอนเหมือนกัน
1: ที่ลิพอนเหมือนกันนะครับแล้วก็อันอีกที่หนึ่งที่ผมกำลังปั้นเลยก็คือเป็นยาดมภูเก็ตของภูรยา
0: ภูรยา
1: อันนี้คือเขาก่อตั้งมาได้ไม่เท่าไหร่เองนะแต่คือศักยภาพเขาอะดีมากแล้วก็เขามีใจที่ไฟแรงมากเป็นยาดมภูเก็ตได้เลย
0: ยาดมภูเก็ตแสดงว่าคุณสมบัติมันต้องมีซิกเนเจอร์ของความเป็นภูเก็ตอยู่
1: ถูกต้องครับผมทั้งแพ็กเกจจิ้งทั้งซิกเนเจอร์ทั้งกลิ่นเนี่ยเขาพยายามทำเป็นกลิ่นอายของทางภูเก็ตขึ้นมาอ
0: ย่าบอกว่าเปิดมาปุ๊บนี่กลิ่นของไอทะเลอะไรอย่างงี้ไหม
1: ประมาณใกล้เคียง
0: จริงเหรอคะ
1: คือเขาจะทำไว้อยู่ประมาณ6ตัวด้วยกัน
0: อ๋อภูรยาอยู่อำเภออะไรคะ
1: อยู่แถวปากคอกเลย
0: ปากคอก
1: ใช่ครับ
0: น่าสนใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นพอเป็นลายใหม่เนี่ยตัวมาตรฐานของเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยได้
0: ม
1: ีนะครับทางสสบเราเนี่ยแล้วก็ไปช่วยเขาเกิดมาตรฐานขึ้นนะฮะให้ได้ทั้งออยฮาลาลอะไรต่างๆนะครับเผื่อหลายๆท่านยังไม่รู้หลายๆผู้ฟังยังไม่รู้เพราะว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสบของเราเนี่ยเรามาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม SME โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับไม่ว่าเป็น GMP GAP ออยฮาลาลอะไรต่างๆมันจะต้องได้นะฮะแม้กระทั่งมาตรฐานของโรงแรมในเรื่องของกรีนอะไรอย่างเงี้ยต่างก็เราก็ช่วยผลักดันตรงนี้ด้วยนะครับคือเราจะช่วยอุดหนุนช่วยจ่ายอยู่เนี้ย 50-80% ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็คือเป็นการช่วยจ่ายหรือว่าเป็นเงินอุดหนุนนะครับผ่านระบบ BDS ของทางสสว.นะครับอันนี้คือเรื่องของมาตรฐานไปแล้วเราช่วยผลักดันในเรื่องของด้านการตลาดด้วย
0: สำคัญมากเลย
1: ด้านการตลาดตัวเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเราเนี่ยจะตายเรื่องการตลาด
0: ช่องทางการตลาด
1: ถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยกับปัจจุบันเนี้ยมันแตกต่างกันแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยอย่างเช่นผมทำน้ำพริกนะผมทำน้ำพริกเสร็จปุ๊บผมก็จะไ
0: ป
1: ฝากคนนู้นขายฝากคนนี้ขายไปหลาดใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าผมยังทำแบบนี้อยู่เนี้ยผมยังไปต่อได้ไหมไปต่อได้แต่อาจจะขยับไม่ได้แล้วก็อาจจะหมดแรงหมดไฟทุนจมประมาณนี้เพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคของ AI
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก้าวกระโดดไปไกลค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นยุคของออนไลน
0: ์
1: นะครับเหมือนทุกวันนี้เราเองเนี่ยเวลาเราจะช้อปปิ้งซื้อของทีแล้วก็ดูจากออนไลน์ก่อน
0: เป็นหลักเลย
1: เป็นหลักเลยของมาส่งทุกวัน
0: เทียบราคาด้วย
1: ถูกต้องครับผมเทียบราคาแล้วของมาราคาถูกกว่าดีกว่าเราได้จากโรงงานโดยตรงประมาณนี้แสดงว่าผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องตระหนักเรื่องของออนไลน์มากถึง 70% อีก 30% คุณก็ทำออฟไลน์ไปทำส่งไปอะไรประมาณนี้เนี่ยทางสสก็มาช่วยผลักดันตรงนี้ด้วยสอนในเรื่องของช่วยเรื่องของ AI ให้ได้รู้จักกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการลดโชว์ออกบูธต่างๆนะทางสสบก็จะพาผู้ประกอบการเนี่ยที่เริ่มมีศักยภาพเริ่มไปได้แล้วก็จะพาไปออกตลาดให้คนได้รู้จักกันแล้วก็ไปทดลองตลาดสำรวจตลาดตอนนี้ที่เราช่วยนะในเรื่องของการตลาดแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของด้านเงินทุนเงินทุนตรงนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แบบเป็นเงินก้อนต้องบอกว่าสสวของเราไม่สามารถสนับสนุนในเรื่องของคารุพันธ์หรือให้แบบเป็นเงินสดได้นะครับแต่เราจะให้เป็นในเรื่องของในทุนในตามโครงการต่างๆนะซึ่งสสวเราเนี่ยเรามีโครงการเป็นร้อยเลย
0: เหมือนเป็นซัพพอร์ตให้เลย
1: ซัพพอร์ตใช่ครับผมเราซัพพอร์ตให้หลายร้อยโครงการนะครับแม้กระทั่งของภาคเกษตรเองนะฮะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสวนเรื่องต่างเนี่ยเราก็มีระบบเรื่องของสมาร์ทฟาร์มสมมติเรามีเรื่องของสมาร์ทฟาร์มระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติที่มันมีค่าใช้จ่ายเป็นแสนอะไรประมาณนี้เราก็ช่วยจ่ายให้ 80%
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมฮะยังดีกว่าไปจ่ายเต็มที่เลย100,000ใช่ไหมเรา100,000แล้วก็ช่วยจ่ายไปละ80,000ผู้ประกอบการจ่ายแค่20,000 บาท
0: โอ้ดีจังค่ะ ก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่เราจะทำธุรกิจต่อไปนี้เนี่ยเรามีสสว.เนี่ยช่วยดูแลนะ
1: ค
0: ะทุกกระบวนการเลยตั้งแต่เริ่มต้นอย่างที่หัวหน้าบอกมาสักครู่นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของการช่องทางการตลาดตัวนี้สำคัญมาก
1: ๆ
0: เพราะถ้าเกิดเรามีของเรามีวัตถุดิบเรามีสินค้าต่างๆเนี่ยพร้อมส่งละแต่ตลาดเราไม่มีเนี่ยโอ้มันแย่นะ
1: ถูกต้อง
0: แย่มากเลยนะ
1: อันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญจริงๆคือส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องบอกว่าคนสายผลิตดีกว่าสายผลิตเนี่ยเฉพาะเอาแค่ในภูเก็ตเราเองเนี่ยที่ผมไปลงพื้นที่เองเนี่ยจะเป็นในวัยกลางคนขึ้นไปแล้วเยอะมากที่จะเป็นแบบวัยรุ่นนะฮะอย่างน้องๆเด็กๆอะไรต่างๆนักเรียนนักศึกษามาทำเงี้ยแทบจะไม่มีส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคน40อัพ50อัพที่เขาจะมาผลิตของเหล่านี้นะฮะเพราะว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ทำสิ่งที่เขาเรียนรู้และทำเป็นแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ถนัดใช่ไหมฮะประมาณนั้นแต่ในเรื่องช่องทางการขายยังขาดอยู
0: ่
1: สสว.เองเราต้องไปช่วยผลักดันตรงนี
0: ้
1: ให้มันเกิดมากขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์การทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆสสว.ก็ช่วยเหมือนกันถ้าเกิดจริง
0: ตัวนี้รูปแบบเนี่ยถ้าเกิดว่ายังคงเป็นแบบบ้านๆแน่นอนละขายได้ในบ้านๆแต่ว่ายังไม่สามารถขายได้ในระดับที่แบบว่าโตขึ้นอีกคราวนี้เนี่ยทางสสว.ก็ไปช่วยในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ทำแพ็กเกจจิ้งให้มันดูดีมองแล้วว้าวอะไรอย่างนี
1: ้ถูกต้อง
0: ครับยาดมเห็นแล้วคืออยากจะสูดดมเลย
1: ใช่ เรามีทีมงานอย่างมืออาชีพนะฮะก็ได้เข้าไปช่วยเหลือได้นะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยต่างๆอย่างที่บอกเนี่ยเราก็การช่วยเนี่ยเราก็ช่วย 80% เหมือนกันที่มันมีค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเห็นไหมฮะผู้ประกอบการเองไม่ต้องไปจ่ายตังค์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอย่างน้อยก็เข้ามาเป็นสมาชิกกับเราก่อนที่จริงคือผมอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาลงทะเบียนกับเราค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมอยากให้ผู้ประกอบการทั้งหมดเลยนะมาลงทะเบียน SME วันในดีตรงเนี้ยอยากให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เรามีให้เรา

0: ทำแผนธุรกิจก่อนมาวางแผนว่าเราจะไปในทางนี้อย่างไรเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนและทุนจะมาจากตรงไหนได้บ้างส่วนใหญ่การที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยสำคัญคือเรื่องของเงินทุนนะฮะว่าเงินเย็นของเราเนี่ยเรามีมากพอไหมไม่พอเราจะไปคุยกับสถาบันการเงินอย่างไรได้บ้าง อย่างน้อยตรงนี้ทางตสว.เนี่ยเราก็มาช่วยตรงนี้ได้ว่าคนเข้าไปคุยอย่างไรทำแผนอย่างไรดีรู้จักธุรกิจตัวนี้อย่างไรตอนนั้นเราจะช่วยได้นะตั้งแต่ขบวนการการคิดแล้วก็เริ่มอันดับ1อันดับ2อันดับ3จนไปถึงคุณสามารถก้าวกระโดดไปได้
1: ก็วันนี้นะคะก็อยากจะฝากเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยหรือว่าคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยได้มารู้จักสสว.ได้มารู้จักในส่วนของ SME ว่าเรามีการทำงานอย่างไรกันบ้างนะคะที่จะไปซัพพอร์ตให้กับท่านแล้วก็มีช่องทางมากมายเหลือเกินค่ะสุดท้ายให้กับหัวหน้าได้ฝากถึงในส่วนของผู้ประกอบการนะคะที่กำลังหมดอายุละนะคะในเรื่องของการต่อหนังสือนะคะให้รีบมาต่ออายุหนังสือรับรองไทย SME GP ค่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่นะก็หมดอายุไปแล้วนะครับวันที่30มิถุนายนในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าวันนี้ก็ขอโอกาสนะครับก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุของทางสวทโอเคสองที่ได้โอกาสให้ทางสำนักงานส่งเสริมบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับมาประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ประกอบการนะครับเข้ามาต่ออายุไทย SME GP เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆในการเข้าถึงตลาดภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับวันแล้วก็ในเรื่องของมาลงทะเบียนไทยเรียกว่า SME 1 ID ด้วยนะฮะอยากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะฮะมาขึ้นทะเบียนกับสสบ.เราจะได้ดูแลและอยู่ข้างๆท่านต่อไปครับ
1: เห็นไหมคะไม่ได้อ้อนบอกใช่ไหมคะเมื่อกี้เนี้ย อันนี้ประชาสัมพันธ์อย่างเดียว
0: ประชาสัมพันธ์
1: ประชาสัมพันธ์ซะแบบว่าน่าสงสารจริงๆเลยนะคะใครที่เป็นสมาชิกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสมาชิกเนี่ยขาดอายุนะคะยังไม่ได้มาต่อรีบมาต่อเลยนะคะหัวหน้ากับทีมงานเนี่ยพร้อมมากหรือว่าจะต่ออายุอัตโนมัติทางออนไลน์ก็ได้แต
0: ่
1: ถ้าเกิดไม่เป็นเลยพามาเลยค่ะนะคะเอกสารเนี่ยมาที่สำนักงานได้นะคะกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะหรือว่าสสว.ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับสสว.นะคะอยู่ที่ศาลากลางชั้น1นะฝั่งทางด้านห้องประชุมใหญ
0: ่ๆ
1: จอดรถนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาปั๊บอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเข้าไปก็ได้เจอกับหัวหน้าธีรวุฒินะคะพร้อมด้วยน้องๆทีมงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ผลักดันให้กับธุรกิจรายย่อยของเรานะคะเติบโตในธุรกิจที่เรามีความตั้งใจแล้วก็มีการวางแผนเอาไว้หรือจะเป็นในส่วนของนักธุรกิจรายใหม่นะคะที่ติดตามแล้วก็ฟังอยู่วันนี้เนี่ยเริ่มเห็นช่องทางแล้วว่าเราจะทำงานอย่างไรที่เราสามารถจะทำจัดซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐได้เป็นการเติบโตแล้วก็เปิดโอกาสให้กับธุรกิจของคุณอันนี้ก็มาปรึกษากันได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะสนใจก็ไปหากันได้เลยขอบคุณสำหรับหัวหน้าธีรวุฒิศรีเที่ยงด้วยนะคะผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดที่ให้บริการ SME ครบวงจรภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรามากมายเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางออกค่ะนะบางท่านบอกเฮ้ยเรามีธุรกิจอยู่นะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีล่ะอ๋อพอฟังวันนี้ปั๊บแล้วเนี่ยรู้เลยนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะเบ่งบานอย่างแน่นอนค่ะนะคะโดยการเข้าไปรู้จักกับ SME นะคะเข้าไปรู้จักกับสสบนะคะแล้วก็มีแผนธุรกิจนะคะถ้าเกิดเราต้องการที่อยากจะเติบโตนะคะในหน้าที่แล้วก็รวมถึงการเข้าสู่แผนธุรกิจของการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐ 10% เลยนะเรามีต้นทุนอยู่แล้วนะคะด้วยการเป็นมีพี่เลี้ยงจากสสว.นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของข่าวนะคะแล้วก็นโยบายของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะภายใต้การดำเนินงานของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: อุบัติเหตุเจ็บป่วยสาย1669

เห็นอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บพบเห็นคนหมดสติพบเห็นคนจมน้ำหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตั้งสติเพราะคุณสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นหรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เริ่มด้วยรีบโทรหา1669หลังจากสามารถติดต่อกับ

0: าง1669ได้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผู้แจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องบอกข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ระบุพิกัดสถานที่ให้ชัดเจนโดยบอกจุดสังเกตบริเวณโดยรอบให้ละเอียดเช่นชื่อซอยหลักกิโลเมตรอาคารร้านค้าสถานที่ที่เห็นเด่นชัดในบริเวณนั้นบอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขติดต่อกลับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปถึงให้ประเมินอาการของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทราบบอกระดับความรู้สึกตัวแจ้งรายละเอียดผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเพศอายุจำนวนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บรวมถึงความเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินในการนำอุปกรณ์ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุในขณะที่รถพยาบาลออกไปรับผู้ป่วยเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและในระหว่างที่รอรถพยาบาลนั้นต้องสังเกตให้ดีหากผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไม่หายใจให้ช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ถ้ามีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติให้นำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุและนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพบเหตุด่วนบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1669ไว้ติดโทรศัพท์มือถือเพราะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีโอกาสเกิดได้ตลอดเวลา
1: ร่วมรณรงค์โดยสสส.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย
2: อยู่ในช่วงเบรกที่2นะคะสำหรับในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะนะคะสำหรับในส่วนของวันนี้หลายท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะคะครึ่งแรกที่ผ่านกันไปเมื่อสักครู่ค่ะนะคะก็มีทางออกบอกทางแก้ไขได้นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีธุรกิจนะคะขนาดย่อมๆนะคะเราก็อยากจะเติบโตในภาคธุรกิจของทางภาครัฐนะคะท่านก็สามารถที่จะไปปรึกษานะคะกับทางสสว.นะคะ SME ได้เลยค่ะสำหรับในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็นโยบายขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของนโยบายขับเคลื่อนการเดินหน้านะคะต่างๆเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเองนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการขยายเวลายื่นขอใบอนุญาตโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569นะคะเดินหน้าการขับเคลื่อนคลินิกให้คำปรึกษาแล้วก็แก้ปัญหานะคะอำนวยความสะดวกสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนะคะดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายนะคะแล้วก็สกัดการกลุ่มของนอมินีต่างชาติทุกรูปแบบค่ะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เปิดเผยตามที่กระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษานะคะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วก็ตั้งสถานบริการนะเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์รับร้องเรียนร้องทุกข์นะคะที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกันระหว่างในส่วนของพื้นที่นะคะแล้วก็การให้คำปรึกษาแล้วก็ผู้นำผู้ประกอบการนะคะที่ยังไม่เข้าระบบในการเข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะอันเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานบริการนะคะในจังหวัดภูเก็ตที่ยังไม่ได้รับการยื่นขออนุญาตนะคะกระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นความประสงค์นะคะผ่านทางคลินิกดังกล่าวเพื่อเป็นการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วก็ที่ต้องการอยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยรีบเข้ามาอยู่ในระบบนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคล ผู้ไม่หวังดีนะคะมาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ค่ะโดยจะมีเจ้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบแล้วก็การป้องกันนะคะในการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็เน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบการป้องกันไม่ให้เอื้อประโยชน์ต่อแก่นายทุนต่างชาติด้วยนะคะในการเปิดโรงแรมหรือการลุกล้ำเข้ากับพื้นที่นะคะต่างๆอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะคะซึ่งนายเพียรพลได้ท่านพลพลพลพีนะคะได้กล่าวเอาไว้นั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของนายพลพีนะคะก็กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนะคะสนับสนุนแล้วก็รับฟังทุกปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายนะคะที่กดทับการประกอบธุรกิจนะคะโดยคณะทำงานนะคะก็จะมีการเร่งผลักดันนะคะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะแล้วก็สถานบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมนะคะในเศรษฐกิจปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งขอเรียนเชิญผู้ประกอบการนะคะที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตให้เร่งเข้ามาติดต่อนะคะประสานงานแล้วก็ดำเนินการตามคลินิกนะคะแล้วก็ในส่วนของคลินิกเองนะคะก็จะมีในส่วนของการบริการนะคะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้ถูกต้องสร้างให้กับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเติบโตไปพร้อมกันนะคะพร้อมกับการปลอบโนมินีนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของมอภูเก็ตนะคะก็มีการเปิดประถมนิเทศนักศึกษาแพทย์ทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ให้โอวาสืบสารพระราชปณิธานนะคะพระบิดาประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่2นะคะประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ค่ะสร้างแพทย์คุณภาพสู่ศูนย์กลางแพทย์อันดามันนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิตนะคะซึ่งทางภาคใต้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการส่งเสริมสมรรถภาพนะคะด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ดิจิทัลประจำปี2569นะคะณห้องประชุมเกทโฮชั้น5อาคารสำนักงานวิทยาเขตภูเก็ตนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตภูเก็ตนะคะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุ่มนะคะรองอธิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะคะอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตฝั่งภาคใต้อันดามันนะคะพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาเนี่ยเข้าร่วมค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่นะคะพร้อมกับพบปะพูดคุยผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โดยเน้นย้ำให้กับนักศึกษาเนี่ยมุ่งเน้นพัฒนาตนเองนะคะสู่การเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะมีในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ถือปฏิบัติตามพระราชปณิธานนะคะรวมถึงการนำในส่วนของพระราชปณิธานค่ะประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ค่ะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศในอนาคตนะคะซึ่งวิทยาลัยสุขภาพอันดามันค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตภูเก็ตนะคะก็มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในส่วนของภายใต้โครงการนะคะส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและก็ดิจิทัลนะคะโดยมีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีสมรรถนะสูงนะคะแล้วก็มีความเป็นเลิศในทางด้านทางวิชาชีพการสื่อภาษาอังกฤษการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็การเรียนรู้ในทศวรรษที่21นะคะเพื่อยกระดับการบริหารทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะในพื้นที่ของภาคใต้และประเทศไทยค่ะตลอดจนสนับสนุนนะคะการพัฒนาประเทศเนี่ยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์แล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนานาชาติด้วยค่ะนะคะซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564ค่ะโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้นะคะที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางผ่านการเรียนรู้เชิงรุกค่ะนะคะจากสถานการณ์จริงแล้วก็สถานการณ์จำลองนะคะมีการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพนะแล้วก็การสื่อสารการดูแลผู้ป่วยนะคะเป็นองค์รวมตามมาตรฐานสากลนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีนักศึกษาอยู่ในหลักสูตรเนี่ย จำนวน50คนค่ะตั้งแต่ชั้นปีที่2จนถึงชั้นปีที่5นะคะแล้วก็ในปีการศึกษา2569มีนักศึกษาใหม่เนี่ยเข้าศึกษาในปีชั้นปีที่1เนี่ยจำนวน17คนค่ะนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์แผนพหุศักยภาพนะคะรุ่นที่5โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่เนี่ยเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตรแล้วก็กฎระเบียบค่ะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็การสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจในการปรับตัวแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างของตัวนักเรียนนักศึกษานะคะหรือจะเป็นระหว่างมหาวิทยาลัยคณาจารย์ผู้ปกครองนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อโอกาสและความมั่นคงทางการแพทย์การส่งเสริมสุขภาพนะคะผ่านการขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตภูเก็ตนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมค่ะรองอธิการบดีนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตภูเก็ตนะคะในเรื่องของการบรรยายระบบการบริการสาธารณสุขในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะนะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าทุกการบรรยายเนี่ยนะคะก็จะทำให้นักศึกษานะคะที่เข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้เข้าใจมากขึ้นถึงบริบทนะคะแล้วก็มีการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นะคะของนักศึกษาแพทย์นะคะรวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่นะคะก่อนที่จะมีการเริ่มต้นการศึกษาในวิชาแพทย์อย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะก็ถือว่านอกเหนือจากการศึกษาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องเข้าไปดูบริบทนะคะแล้วก็รู้จักในสถานที่ของตนเองเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของวันเกษตรกรรมรา2569ค่ะนะคะจังหวัดภูเก็ตก็มีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ยกระดับผลผลิตท้องถิ่นนะคะสืบสานภูมิปัญญาเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นะคะช่วงเวลา 9:00 นค่ะที่สนามฟุตบอลนะคะหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรรมราอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการวันเกษตรประจำปีก็ประมาณ2569นะคะซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำลาจัดขึ้นโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนะคะในอำเภอกระทู้พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำลาหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการประชาชนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนค่ะเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนะคะก่อนพิธีเปิดมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำลานะคะแล้วก็การแสดงจากบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีจำกัดมหาชนสร้างสีสันแล้วก็สร้างความประทับใจนะคะแก่ผู้เข้าร่วมงานในโอกาสนี้ค่ะทางผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมงานวันเปิดงานเกษตรตำบลกำลานะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะในการอนุรักษ์และก็พัฒนาภาคเกษตรของพื้นที่นะคะพร้อมกับชื่นชมชาวกำลานะคะที่ร่วมกันฟื้นฟูชุมชนภายหลังเกิดเหตุสึนามิในปี2547นะคะจนสามารถพัฒนาพื้นที่ให้กลับมาเป็นพื้นที่ชุมชนที่เข้มแข็งนะคะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะยังกล่าวชื่นชมถึงพืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็พื้นถิ่นของตำบลกำลาซึ่งหลายชนิดเนี่ยหายากมากในปัจจุบันนี้นะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์นะคะพืชท้องถิ่นให้คงอยู่นะคะแล้วก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าของชุมชนนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้กับรุ่นหลังนะคะได้ศึกษาแล้วก็ใช้ประโยชน์กันต่อไปนะคะรวมถึงกล่าวถึงทุเรียนพันธุ์กำมะลาค่ะนะคะซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นผลผลิตที่ควรคู่นะคะได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้กล่าวถึงความประทับใจจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่ชาวตำบลกำมะลานะคะได้มีการร่วมครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนนะคะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนถึงการเอื้ออาทรความรักความสามัคคีนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งในชุมชนนะคะพร้อมกับเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมของตำบลกำลาให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำลานะคะก็ ได้กล่าวว่านะคะการจัดโครงการวันเกษตรประจำปีงบประมาณ2569เนี่ยก็มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรกรนะคะกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจนะคะรวมกว่า150คนค่ะมีวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะผลผลิตทางการเกษตรของตำบลกำมะลาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะด้านการเกษตรแล้วก็ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตต่างๆนะคะฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนในช่วงของนอกฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะแล้วก็สร้างเครือข่ายการร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอันนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะแล้วก็ยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพของตำบลกำมะลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยนะคะหลังพิธีเปิดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ลงเยี่ยมชมบูธนิทรรศการนะคะผลิตภัณฑ์ของดีตำบลกำมะลาพร้อมให้กับกำลังใจเกษตรกรค่ะผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านที่ร่วมกันจัดแล้วก็แสดงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงในส่วนของการเยี่ยมชมการแข่งขันการประกอบอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะซึ่งสะท้อนต่อการต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนนะคะนอกเหนือจากทุเรียนกำมะลาแล้วเนี่ยนะคะ1ปีออกผล1ครั้งเนี่ยนะคะถือว่าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลกำมะลานะคะแล้วก็มีรสชาติที่หวานหอมมันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีสินค้า GI นะคะที่เป็นตัวส้มควายของกำมะลาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยทางภาคเกษตรนะคะหรือว่ากลุ่มชุมชนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะในเรื่องของการนำตัวส้มควายเนี่ยนะคะมาแปรรูปนะคะหลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะมาถึงในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็มีการบูรณาการหน่วยงานติดประกาศคำสั่งค่ะกรมป่าไม้ตามมาตรา25นะคะแล้วก็บริเวณหาดฟรีดอมแจ้งผู้ครอบครองพื้นที่หรือถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการภายในวันที่5สิงหาคม2569ค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคมนะคะ2569ช่วงเวลา 10:30 นาทีนะคะบริเวณหาดฟรีดอมตำบลกะรนนะคะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะตามนโยบายการทวงคืนที่ดินของภาครัฐเพื่อคืนประโยชน์แก่สาธารณะนะคะนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในพื้นที่นะคะได้พิจารณามอบหมายให้กับเจ้าที่ของกรมป่าไม้นำคณะเจ้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะลงพื้นที่ติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้นะคะแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507นะคะแล้วก็ดำเนินการตามคำสั่งทางการปกครองเกี่ยวกับการครอบครองการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาเกิบบริเวณหาดฟรีดอมนะคะในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็มีผู้ในการจัดสำนักนะคะจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ค่ะในอำเภอเมืองภูเก็ตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่นะคะผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการนะคะและก็หน้าหน่วยรักษาป่าที่2นะคะภูเก็ต2ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนะคะรองผู้กำกับการผู้กำกับการนะคะป้องกันปราบปรามนะคะสถานีตำรวจภูธรกะรนผู้แทนเทศบาลตำบลกะรนค่ะเจ้าที่ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตเจ้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่2นะคะแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติการค่ะนะคะโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นการติดหนังสือแล้วก็คำสั่งทางปกครองของกรมป่าไม้นะคะเพื่อแจ้งให้เรื่องของการครอบครองพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะเทือกเขานาเกิดนะคะเนื้อที่ประมาณ9ไร่1งาน20ตารางวานะคะดำเนินการออกจากพื้นที่พร้อมกับการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างรวมสินทรัพย์สินเนี่ยรวมแล้ว22รายการนะคะให้แล้วเสร็จภายในวันที่5สิงหาคม2569นะคะซึ่ง จากวันนี้ไปเนี่ยก็มีระยะเวลาเกือบ1เดือนนะคะโดยผู้ครอบครองพื้นที่เนี่ยสามารถดำเนินการรื้อถอนได้เองตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่ได้รับคำสั่งเนี่ยจนถึงวันที่ครบกำหนดก็คือวันที่5สิงหาคมนั่นเองค่ะนะคะโดยผู้ที่รับคำสั่งนะคะมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569นะคะทั้งนี้การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนะคะเว้นแต่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดกรมป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะโดยผู้ครอบครองนะคะในพื้นที่เนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะตามที่กฎหมายกำหนดการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าวนะคะก็จะสืบเนื่องจากการตรวจสอบของกรมป่าไม้และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อวันที่18มีนาคม2569ค่ะเจ้าที่ก็จะมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็ที่สถานีตำรวจภูธรกรนนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เมื่อวันที่12ตุลาคม2519เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็ร่วมกับพนักงานสอบสวนนะคะมีการลงพื้นที่เพิ่มเติมนะคะตรวจวัดพื้นที่ด้วยระบบกำหนดตำแหน่งนะคะของ GPS นะคะแล้วก็ทำรายงานประกอบสำนวนคดีนะคะก็พบว่ามีอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยรวมทั้งหมด22รายการในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก่อนมีคำสั่งจากกรมป่าไม้ที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัตินะคะวิธีปฏิบัติทางการปกครองค่ะโดยเปิดโอกาสให้กับผู้ครอบครองนะคะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะนะคะก็อย่าลืมแล้วกันนะคะก็ติดตามกันต่อได้นะคะส่วนการจัดกิจกรรมนะคะของอบจ.ภูเก็ตนะคะเตรียมจัดงานภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ค่ะการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์นะคะสู่เวทีนานาชาติค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการจัดเตรียมงานระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนะคะณประตูเมืองภูเก็ตค่ะนะคะหรือว่าภูเก็ตเกตเวย์นะคะตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสีสันให้กับจังหวัดภูเก็ตผ่านกิจกรรมด้านดนตรีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะสำหรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กล่าวว่าเป็นงานที่มากกว่าเทศกาลดนตรีแต่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะผ่านพลังแห่งความคิดความสร้างสรรค์นะคะโดยมุ่งการสร้างกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะพร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์แล้วก็ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตนะคะในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาตินะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากค่ะจากการจัดงานนะคะต่ออยู่ภายใต้แนวคิดถ่ายทอดผสมผสานระหว่างเสียงดนตรีศิลปะและก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะการสร้างสีสันแห่งวัฒนธรรมสมัยต่างๆร่วมสมัยกันด้วยนะคะโดยเปรียบเสียงดนตรีเหมือนกับน้ำตาลที่เติมพลังนะคะหรือว่าชูการ์แคนดี้เติมรอยยิ้มนะคะแล้วก็เติมความสุขให้กับผู้คนนะคะพร้อมกับเนรมิตพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ตให้ไปเขาเรียกว่าให้เป็นในทิศทางของการสร้างสรรค์ค่ะแคนดี้แลนด์นะดินแดนแห่งจินตนาการที่สะท้อนถึงความสดใสความสนุกนะคะแล้วก็เสน่ห์ของเมืองการท่องเที่ยวระดับโลกภูเก็ตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะภายใต้กิจกรรมของงานเนี่ยก็จะพบกิจกรรมต่างๆนะคะตลอดระยะเวลา3วันค่ะไม่ว่าจะเป็นเวทีดนตรี2เวทีหลักนะคะที่มอบความสุขสนุกสนานเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็เวทีดนตรีในสวนที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความรักแล้วก็บทเพลงโฟกซองเพื่อชีวิตมีศิลปินชื่อดังร่วมความสุขด้วยนะคะส่งความสุขกันไม่ว่าจะเป็นอะตอมนะคะไม่ว่าจะเป็นปูจานนะคะลองไมรัชโยวัยวิทย์แล้วก็วัชราวดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะทั้งโซนงานคราฟงานแฮมเมดมุมกาแฟเบเกอรี่นะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็บูธอาหารพื้นถิ่นรวมกว่า140บูธนะคะรวมถึงจุดเช็คอินตกแต่งด้วยสีสันบอลลูนหลากหลายรูปแบบเลยกิจกรรมแคนดี้คอสตูม2026นะคะการประกวดการแต่งกายในธีมแคนดี้แล้วก็การสร้างสีสันนะคะการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานค่ะนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดภู เกตคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการสร้างเม็ดเงินนะคะหมุนเวียนของเศรษฐกิจนะคะของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนด้วยนะคะควบคู่กับการส่งเสริมภาคลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาตินะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปเนี่ยร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขนะคะสีสันของเทศกาลภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026นะคะระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นะคะณประตูเมืองภูเก็ตนะคะตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ร่วมค้นพบอีกมุมหนึ่งของภูเก็ตผ่านเสียงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อาหารพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างพลังให้กับชุมชนนะคะส่งต่อภาพลักษณ์ของภูเก็ตสู่เวทีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาตินั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือในส่วนของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องใดนโยบายใดนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้เลยค่ะวันนี้หมดรายการแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะโชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ติดตามรับฟัง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใส
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดนันรุมนอุดมพรรายงาน
5: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569วางเป้าหมายให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัย
12: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยแผนเผชิญเหตุที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นการสำรวจวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการวางแผนแนวทางอพยพประชาชนและการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากอาทิเขตเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดลำน้ำสายหลักรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
16: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
15: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
16: ้เฮ้ย
15: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
17: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
15: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
19: ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับณัฐนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะและทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะหลายๆท่านนะคะก็มาทักทายกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ระนองอากาศแปลกๆค่ะก็มีเหมือนจะมีแดดแต่ก็ครึ้มๆมานะคะก็ยังไม่รู้แน่รู้นอนเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมีฝนตกลงมาในช่วงไหนบ้างหรือเปล่านะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ในพื้นที่สวทรนองนะคะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณไปในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะก็ทักทายกันวันนี้ไปกันแบบรวดเร็วคุณผู้ฟังคือมีหลายประเด็นมากนะคะเรื่องของน้ำมันกันก่อนเลยคือเพิ่งรู้นะเนี่ยเมื่อคืนอ่ะก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้ดูโซเชียลสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามัวแต่ดูบอลอยู่เมื่อคืนแมตช์พิเศษเนาะใครได้ดูบ้างคะสำหรับฟุตบอลโลกเมื่อคืนก็อาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะแต่สุดท้ายแล้วอาร์เจนตินาก็ทำคะแนนไป3ลูกนะคะ3ต่อ2นะคะอียิปต์ก็ได้ไป2ลูกนะคะคือแบบเฉียดฉิวมากคือตอนแรกเนี่ยครึ่งเกมแรกไปจนถึงแบบเกือบปลายเกมที่2อ่ะคืออียิปต์นำไป2นะแต่พอแบบ10นาทีสุดท้าย3ลูกจากอาร์เจนตินานะคะก็พลิกเกมมาชนะไปนะคะก็ดุเดือดมากเมื่อคืนนี้นะคะพูดถึงเรื่องฟุตบอลกันสักหน่อยเนาะเสียดายจริงๆเลยนะคะปีนี้ที่ทางประเทศไทยเราไม่ได้แบบมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแบบโอเพ่นแต่จริงๆแล้วก็มีอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่า Jazz กับ Monomax เนี่ยเขาก็มีการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ถ่ายทอดทางช่องทางของเขาตามแพ็คเกจนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางณัฐดูทางไทยรัฐนะเขาน่าจะไปซื้อแมตช์นี้มานะคะเพื่อถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐช่อง32อ่ะนะคะเมื่อคืนก็ได้ดูไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในช่วงฟุตบอลโลกในโค้งสุดท้ายนี้แล้วด้วยนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างดีกว่าค่ะที่จะบอกก็คือเรื่องของราคาน้ำมันวันนี้ตกใจมากคุณผู้ฟังราคาน้ำมันลดวันนี้นะคะประมาณ2บาท51สตางค์ค่ะแล้วก็มี B7 เนี่ยลดลงมา2บาท56สตางค์เลยทีเดียวนะคะแก๊สโซฮอล์95 91 E20 E85 ลด2บาท51สตางค์นะคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยแตะ20กว่าๆแล้วนะ E20 เนี่ย 29.94 สตางค์ค่ะส่วน E85 เนี่ย25.88 สตางค์ค่ะส่วน95นะคะแก๊สโซฮอล์95เนี่ย34บาท94สตางค์ค่ะก็โอ้โหดีใจมากเลยนะคะตอนนี้หลายคนบอกวางแผนเตรียมตัวไปเที่ยวกันแล้วนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะก็แสดงความยินดีด้วยค่ะอยากให้แบบเป็นแบบนี้ราคาแบบนี้อย่างน้อยๆอ่ะคือตอนนี้ใช่ไหมคือของมันแพงแล้วมันไม่สามารถลงได้แล้วไงแต่ตัวน้ำมันอ่ะมันก็ยังขึ้นลงอยู่มันยังพอได้ใจชื้นนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าค่าราคาน้ำมันถูกเราก็จะได้นำส่วนต่างที่เหลือไปใช้ในการซื้อของที่ราคาของเอาจริงๆไม่ลดเลยเนาะอย่างเช่นแบบราคาข้าวอาหารตามสั่งของกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ค่อยลดเลยมันแปลกมากเลยอ่ะก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนหลายๆอย่างมันก็ลดลงมาแล้วแต่ว่าเรื่องของอาหารตามสั่งข้าวแกงอะไรอย่างนี้ยังไม่ลดเลยเดี๋ยวต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะเรื่องของน้ำมันผ่านไปแล้ววันนี้มีหลายข่าวมากคุณผู้ฟังมาดูข่าวแรกไปกันแบบรวดเร็วเลยดีกว่านะคะในเรื่องของ Thailand Fast Path ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเอเปก Business นะคะหรือว่าการประชุมมีการเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับการผลักดัน Thailand Fast Path ซึ่งมีการจัดการประชุมขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมค่ะโดยต้องบอกก่อนนะคะว่าการประชุมนี้เนี่ยเป็นสิ่งสะท้อนข้อที่จริงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจมาสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของทางภาครัฐค่ะเน้นย้ำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในยุคที่โลกเราเผชิญความไม่แน่นอนค่ะและหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลก็คือการทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายของการลงทุน
ที่มีคุณภาพโดยได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Path ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนทำให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้นค่ะและสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA แบบคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจเพิ่มเรื่องของการตัดสินใจการลงทุนการผลิตแล้วก็การขยายกิจการได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและภาคเอกชนเองนะคะก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญค่ะในเรื่องของการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงอย่างยั่งยืนนะคะก่อนนำข้อเสนอทั้งหมดเหล่านี้ในเวทีการประชุมค่ะไปกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยกลายเป็น Thailand Fast Path เพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกต่อไปได้ค่ะอีกหนึ่งมาตรการค่ะคณะรัฐมนตรีเมื่อวันนี้มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอไปเป็นการอนุมัติให้คลังเนี่ยกู้เงินจากธนาคารโลก 4,550 ล้านบาทเพื่อนำไปสร้างเมกะโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็อีกโครงการหนึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะก็มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังนะคะตามที่บอกไปค่ะกู้เงินในนามรัฐบาลค่ะแล้วก็กู้เงินจากธนาคารโลกนะคะโดยมีการกำหนดวงเงินเอาไว้เนี่ยประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการ2โครงการด้วยกันโครงการแรกค่ะในพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และอีก1โครงการในพื้นที่สงขลาค่ะเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจริงๆอ่ะมีการวาดโครงการโปรเจกต์2โปรเจกต์นี้มายาวนานมากแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีมติเป็นที่เรียบร้อยนะคะในการอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกมาประมาณ 4,550 ล้านบาทและนำมาลงทุนกับเมกะโปรเจกต์ทั้ง2โครงการนี้นะคะในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งในพื้นที่สงขลาเนี่ยนะคะสะพานตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติจากวันที่18ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565หลายปีที่ผ่านมานะคะของกระทรวงคมนาคมที่มีการเสนอขึ้นไปค่ะแล้วก็ยังมีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังนะคะได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกด้วยค่ะวงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ129ล้านบาทค่ะเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีในพื้นที่ทะเลสาบสงขลานะคะแล้วก็มติที่3เห็นชอบเรื่องของการร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง2โครงการนี้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในครั้งนี้นะคะก็เป็นภาษาตามกฎหมายของเขาแต่ว่าก็เห็นทิศทางแนวโน้มที่ดีคุณผู้ฟังสำหรับ2โครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลานะคะก็เชื่อว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็คงจะดีใจเพราะจริงๆแล้วยกตัวอย่างในพื้นที่ของเกาะลันตาเนาะการจะเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็เรือที่มีการใช้สัญจรไปมาอยู่ข้ามไปข้ามมาค่ะจริงๆก็ต้องพูดกันตามความจริงนะว่ามันก็อาจจะประสิทธิภาพไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่เนาะก็ถ้าเกิดว่ามีช่องทางในการเดินทางในโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตากับจังหวัดกระบี่ในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการเดินทางการคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มันจะแบบต่อยอดไปสู่การเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นหรือว่าการขนส่งภาคการขนส่งการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยคือมันได้ประโยชน์หลายๆอย่างจึงมีมติออกมาในครั้งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวบ้านในพื้นที่ของสงขลาพัทลุงแล้วก็ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะ
ก็เป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เนาะตอนนี้หลายคนเนี่ยคิดหนักเลยจะกินอะไรแต่ละอย่างนี่คือคิดหนักมากแล้วก็ติดตามดูมีการหาข้อมูลกันแบบละเอียดเลยหลังจากที่มีการออกมาบอกผลการตรวจหาพยาธิในกลุ่มนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะแล้วก็พบว่ามีน้องๆนิสิตนักศึกษาใหม่เนี่ยที่เขาพบว่ามีพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยคือเยอะมากคุณผู้ฟังเป็นจำนวนที่เยอะหลายคนมากนะจำตัวเลขไม่ได้แล้วอ่ะลืมติดตามมานะคะแต่ว่านี่แหละประเด็นนี้คือมันก็เป็นกระแสฮือฮาว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยเริ่มตระหนักเรื่องการกินมากขึ้นจะคิดเมนูจะกินเมนูอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคิดถี่ทั่วเลยเอ๊ะอันนี้มันเสี่ยงหรือเปล่านะมันดิบสุกๆหรือเปล่านะอันนี้มันก็สุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะโดยล่าสุดค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆสุกๆนะคะเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ด้วยนะคะคือประเด็นมันเกิดมาจากการที่คนเขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากส้มตำหรือเปล่าจนตอนนี้อ่ะแม่ค้าส้มตำในพื้นที่ที่มีการประกาศไปอะค่ะคือเขาก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ออกมาบอกแล้วนะว่าเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากกระแสนี้มากจริงๆอ่ะนะคะก็จริงๆก็เห็นใจพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะแล้วเขาก็ออกมายืนยันคอนเฟิร์มว่าเนี่ยน้ำปลาที่ร้านเนี่ยคือเราทำแบบปรุงสุกนะต้มมาแล้วผ่านการต้มมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ถามว่ามันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไหมกับข่าวที่ออกมามันก็มีผลกระทบนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบ อย่าตระหนกเกินไปแต่ว่าตระหนักแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะมีการตรวจสอบนิดนึงว่าอาหารที่เรากินไปนี่มีกระบวนการทำยังไงปรุงสุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ตรวจสอบเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ที่ประสบปัญหามากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพบว่ามีการติดพยาธิใบไม้ตับสูงแล้วก็ซึ่งมันก็ต่อยอดไปสู่การก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีได้นะคะเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นมะเร็งที่พรากชีวิตคนไทยไปจำนวนมากเลยค่ะซึ่งไอตัวพยาธิตัวใบไม้ตับเนี่ยค่ะมันเป็นพยาธิตัวแบนๆลักษณะเหมือนคล้ายๆใบไม้ที่มันจะมักจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของมนุษย์นะคะโดยมันจะมีวงจรชีวิตเนี่ยผ่านการเป็นตัวอ่อนที่อาศัยอยู่ในเกร็ดในหางในครีบในเนื้อของปลาค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาน้ำจืดเกร็ดขาวอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยแล้วก็ปลาซิวนะคะเมื่อคนรับประทานแบบสุกๆดิบๆเข้าไปเช่นก้อยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาร้าดิบนะคะก็เนี่ยของเหล่านี้ค่ะมันจะอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิเข้าไปได้นะคะที่มันจะเข้าไปเจริญเติบโตแล้วก็เข้าไปฝังตัวในท่อน้ำดีของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ได้ยาวนานในร่างกายของเราคุณผู้ฟังประมาณ20-30ปีเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้ความเชื่อที่แบบว่าการบีบมะนาวลงไปในอาหารสุกๆดิบๆการใส่พริกหรือว่ากินร่วมกับแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้ความเชื่อนี้ผิดนะคะมันไม่สามารถไปฆ่าพยาธิได้นะคือวิธีที่ดีที่สุดคือมันต้องทำให้สุกก่อนที่จะกินเท่านั้นปรุงสุกเท่านั้นค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็ฮือฮากันอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็ตรวจเช็คดูนะคะว่าร้านอาหารที่เราไปกินเนี่ยเป็นยังไงเนาะสอบถามได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบสร้างความแบบยุ่งยากให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายแต่ตัวกลุ่มพ่อค้าแม่ขายเองเขาก็จะต้องพยายามทุกวิถีทางเช่นกันในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะให้มีความเชื่อมั่นอีกครั้งว่าวัตถุดิบที่ใช้ภายในร้านของท่านเนี่ยเป็นยังไงเคลมไปเลยว่าเนี่ยปรุงสุกเรียบร้อยมั่นใจได้ลูกผ่านการพาสเจอร์ไรส์มาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภควันนี้ก็หลากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะพูดเร็วไปสักหน่อยนะเพราะว่ามันมีหลายประเด็นมากจริงๆนะนัดเองก็กลัวว่าจะเล่ากันไม่ทันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีผลงานเพลงที่จะมาฝากด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ย
ยังมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันอีกด้วยแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: พราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨਨ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿੰ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਤ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੁ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ
2: ਥੁਆਂ ਕਟ ਖਾਉ ਮਾ ਕੁਈ
3: ผลงานเพลงภาพจำค่ะจากพี่ป๊อปปองกูลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะผลงานเพลงจากพี่นิวจิ๋วค่ะก็สองผลงานเพลงที่นำมาเปิดให้กับผู้ฟังได้ฟังกันแบบพักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงเช้าๆหรือว่าใครจะฟังเพื่อเติมพลังแบบบิ้วตัวเองในช่วงเช้าๆก่อนทำงานนี้กันก็ได้นะคะกลับมาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในช่วงที่2เราก็จะนำข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะมาเล่าให้ฟังกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นติดตามข่าวสารนี้กันก่อนแล้วกันนะคะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทางพี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็คงจะได้มีโอกาสในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องจากในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 8:00 น.ค่ะพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึงวันนี้นะคะวันที่8ค่ะก็หลายหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นนะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569และเป็นการจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติค่ะก็ใครที่ชอบในแวดวงของกีฬาเรือใบก็สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ NBT ภาคใต้ก็ได้ค่ะน่าจะมีความเคลื่อนไหวมาอัปเดตให้เราได้ติดตามตลอดทั้งวันรวมถึงแฟนเพจ Facebook พระลานด้วยค่ะแล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะข่าวสารที่มีการนำเสนอไปหลายช่องด้วยนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าค่ะโดยมีทางด้านของท่านรอมฎอนหะยีอาแวนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปีงบประมาณ2569ที่ภูเก็ตจัดขึ้นที่สวนสาธารณะสนามกีฬาอำเภอกระทู้ค่ะโดยมีทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้นะคะแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตค่ะหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีพี่น้องประชาชนค่ะที่พาน้องหมาน้องแมวไปเนาะก็ไปเข้าร่วมในโครงการนี้ไปรับการฉีดวัคซีนไปเข้ารับการทำหมันนะคะก็จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีหลายๆภาคส่วนที่ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะโดยทางเทศบาลเมืองกระทู้ได้ดำเนินการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องสถิติในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม69ที่ผ่านมาก็ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วประมาณ655ตัวค่ะแล้วก็ฉีดให้กับน้องแมวไปประมาณ929ตัวพร้อมกับให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขนะคะ638ตัวแล้วก็ทำหมันน้องแมวอีก884ตัว รวมทั้งมีการเฝ้าระวังโรคด้วยการส่งตรวจตัวอย่างเป็นประจำทุกปีเลยค่ะส่งผลให้การตรวจไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวเหล่านี้ล่ะค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังค่ะพังงาก็เช่นกันค่ะเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ขึ้นมานะคะโดยท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็ในพื้นที่ของพังงานะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุดโดยมีท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะภายในงานก็เช่นกันนะคะมีการให้บริการทำหมันน้องแมวพร้อมฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคุณป้าคุณแม่คุณพี่ทั้งหลายพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะที่เป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวในพื้นที่นะคะก็นำสัตว์เนี่ยเข้าไปรับบริการการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากเลยค่ะนอกจากนี้ภายในงานนะคะก็ยังมีหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะก็มีหลากหลายมากในพื้นที่ของพังงาค่ะคือกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะเนื่องด้วยในวันที่4กรกฎาคมในห้วงที่ผ่านมาค่ะก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์ทรงห่วงใยในปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติและทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยให้ได้โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงที่พังงาด้วยค่ะจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยพอทุกคนตระหนักรู้แล้วอะค่ะมันจะเป็นการช่วยลดการเพิ่มจำนวนของสุนัขแล้วก็น้องแมวจรจัดค่ะไปจนถึงเรื่องของการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อเนื่องไปเลยค่ะ

0: ร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
4: เงานะคะผลงานเพลงจากพี่บอยพีซเมเกอร์ค่ะกลับมาในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มาตามกันต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองส่งท้ายกันนะคะในพื้นที่กระบี่กันก่อนเลยค่ะกระบี่มีการเปิดตัวงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026ค่ะยกระดับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่ระดับโลกนะคะมุ่งหมายเอาไว้ว่าจะสร้างเมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะเรื่องนี้ทางด้านของคุณนิรันดร์ปราบอักษรค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ไปเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026นะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ค่ะมีนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ค่ะมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ค่ะโดยท่านรองผู้ว่านะคะท่านก็เปิดเผยค่ะว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างมากควบคู่กับการที่ชาวกระบี่เองเนี่ยจะมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปด้วยแล้วก็จะทำให้จังหวัดกระบี่เนี่ยมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวผ่านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค่ะมีการพัฒนามาตรฐานของการบริการกับนักท่องเที่ยวโดยจะนำนวัตกรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการต่างๆที่จะให้บริการสู่ผู้สู่ลูกค้านะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่อย่างสมดุลทั้งในมิติของเศรษฐกิจในมิติของสังคมแล้วก็ต้องมีมิติด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่มาด้วยค่ะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะท่านก็มองว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจที่มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวผู้ประกอบการเขาได้มาเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในธุรกิจโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวอะค่ะโดยภายในงานก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยเข้าร่วมประมาณ50บูธด้วยกันครอบคลุมไป8โซนธุรกิจค่ะพร้อมกิจกรรมสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศมีกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจนะคะแล้วก็มีการแข่งขันด้านวิชาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะขณะที่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ก็เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในครั้งนี้นะคะว่าการจัดงานเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาคของการเดินทางการที่ทุกคนเชื่อมั่นแล้วมาเข้าพักในพื้นที่กระบี่การที่ทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็มาใช้บริการมาท่องเที่ยวในพื้นที่กระบี่มากขึ้นมันก็เป็นการเปิดโอกาสสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการด้วยพร้อมทั้งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวสีเขียวควบคู่กันไปค่ะผู้ประกอบการโรงแรมนะคะแล้วก็มีธุรกิจท่องเที่ยวมีร้านค้าร้านอาหารหน่วยงานภาครัฐมีภาคเอกชนมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะก็ไปร่วมงานกันเยอะมากค่ะ ก็ยังมีการจัดงานนะคะในระหว่างจะมีการจัดงานจริงๆเนี่ยเมื่อวานเป็นการแถลงใช่ไหมคะแต่การจัดงานจริงๆเขาจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมปลายเดือนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง1ทุ่มค่ะที่โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจอันนี้น่าเป็นส่วนสำคัญค่ะแล้วก็ไปจนถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่สู่ความยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้ค่ะก็พาการท่องเที่ยวนะจริงๆกระบี่เนี่ยคือเขามีเครดิตดีอยู่แล้วทั้งเรื่องของความสวยงามในท้องทะเลหรือว่าการให้บริการในภาคธุรกิจโรงแรมต่างๆนะคะก็คือเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการยกระดับมีการนำเรื่องของการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันมาด้วยอ่ะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งดึงดูดที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยเขาอยากจะไปสัมผัสการท่องเที่ยวในมุมมองแบบนี้ดูก็ได้ค่ะก็รอดูหลังจากนี้นะคะแต่ว่าเชิญชวนทุกคนให้ลองไปท่องเที่ยวดูไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ไหนก็ดีทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้สนุกสนานเฮฮากันทีเดียวเลยในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็หลังจากที่สายฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เบาๆมีตกลงมาช่วงเช้าแต่พอช่วงบ่ายๆไปจนถึงช่วงเย็นก็อากาศดีมากเลยค่ะเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิกนะคะเต้นเพื่อสุขภาพนะคะส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของคนทุกช่วงวัยค่ะคือมันเป็นกระแสไวรัลแล้วก็ฮิตกันมาตั้งแต่ที่อะไรนะเต้นสวนลุมใช่ไหมที่เห็นคนแบบชอบไปเต้นแอโรบิกคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่คือเขาก็ชื่นชอบในลักษณะแบบนี้จนกระจายมาแบบจังหวัดต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะระนองของเราก็ไม่พลาดตามเทรนด์นี้เหมือนกันนะคะในการจัดกิจกรรมเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะจัดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้สักประมาณ18นาฬิกาให้คุณพ่อคุณแม่ไปส่งลูกหลานที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็มาร่วมเต้นร่วมสนุกกันค่ะสักช่วงเวลา18นาฬิกาค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะก็มีทางด้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือสวมชุดออกกำลังกายแบบเต็มมาเลยนะจัดเต็มมาเลยแต่ละคนนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันค่ะแล้วก็คือคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการอะไรแบบนี้คือหลังจากเลิกงานก็ได้มาออกกำลังกายกันไงคะในโครงการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Dance Exercise ค่ะก็จัดขึ้นนะคะโดยชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองระนองค่ะภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะคือกิจกรรมนี้สนุกมากจริงๆแล้วทุกคนคือเต้นทันตามไม่ทันก็ไม่ว่าเลยนะแต่ทุกคนเหมือนได้ไปสนุกสนานกันน่ะคือบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมากคุณผู้ฟังแล้วคือหลายคนนะคือเมื่อวานเนี้ยหลายวัยอ่ะทุกช่วงวัยอ่ะตั้งแต่แบบวัยผู้สูงอายุวัยทำงานวัยกลางคนคุณพ่อคุณแม่บางทีบางครอบครัวพาลูกมาเต้นด้วยข้างๆนะคะก็สนุกสนานไปเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้ค่ะกระแสตอบรับดีแบบนี้เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการเปิดเวทีอีกนะคะก็รอติดตามได้เดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังกันเรื่อยๆคุณผู้ฟังแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแนนัทและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกับรายการอันดามันวันนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับการทำงานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569หรือไทยเดฟเฟค2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง10กรกฎาคมณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การผลิตและการใช้งานจริงอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการจ้างงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีสากลพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจหรือ Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
7: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ Marlboro Lights จำนวน20ลัง1หมื่นซองหรือเท่า 200,000 มวลมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่13กรกฎาคมนี
8: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถึงวันที่13กรกฎาคมนี้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นวันที่10ถึง13กรกฎาคมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมแรงในอ่าวไทยโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือพร้อมขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
10: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 Lasdar Running 2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดำมันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด5 สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1 ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราเจอกันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่8 กรกฎาคม 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมค่ะข่าวสารนำมาฝากกัน2 ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะในห้องส่งของเรานะคะวันนี้มีในส่วนของการพูดคุยกับนางสาวประภาพรมะลิเครือค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดภูเก็ตนะคะมาร่วมพูดคุยกันกับโครงการดีๆนะคะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในช่วงที่2กันละกันพักกันสักครู่ฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันนะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะเมื่อวานนี้นะคะ7 กรกฎาคม 2569นะคะช่วงเวลา13 นาฬิกาณอาคารวิธานสถาปกศาลาหรือว่าที่โรงขยายแบบนะคะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรแล้วก็การจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรนะคะแล้วก็การจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งขณะนี้ทางกรมศิลปากรได้ดำเนินงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนมีความคืบหน้าแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนนั่นเองนะคะนายรัฐมนตรีก็ได้รับรายงานจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมศิลปากรซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุค่ะสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีมีรูปแบบถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดเมื่อจะทำแบบร่างพระเมรุแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่าง10หมู่ทั้งการทำงานขยายแบบลวดลายด้านสถาปัตยกรรมขนาดเท่าจริงนะคะการจัดทำพระโกฏไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์ณอาคารโรงฉลุไม้จันทร์ตลอดจนการเขียนสีตกแต่งประติมากรรมณอาคารโรงเขียนสีประติมากรรมด้วยนะคะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรสิ่งก่อสร้างประกอบพระเมรุมาตรและภูมิทัศน์พระเมรุมาตรได้แก่พระเมรุมาตรพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทิมทับเกษตรและบ่อบัวนะคะเพื่อที่จะติดตามความเรียบร้อยแล้วก็ความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมให้การทำงานเป็นไปตามแผนงานแล้วก็ดำเนินการทุกๆขั้นตอนอย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทางครม.มีการอนุมัติให้คลังนะคะกู้เงินธนาคารโลก 4,550 ล้านบาทสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะทางคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดย1ก็คืออนุมัติให้กระทรวงการคลังนะคะกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกค่ะโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่อนุมัติให้ทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการทั้ง2โครงการนะคะโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แล้วก็งบประมาณในอัตราส่วนก็คือ70:30รวมทั้ง2โครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ 4,550 ล้านบาทจากเงินงบประมาณนะคะอยู่ที่ 2,128.75 ล้านบาทรวมแล้วก็คือ 6,678.75 ล้านบาทโดยได้มีการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลแล้วค่ะต่อมา2ก็คือมีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกนะคะโดย IBRD วงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 129.30 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา3ค่ะเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการนอกจากนี้ยังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะจัดทำคำรับรองทางกฎหมายแล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็กรมประมงนะคะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของทางธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของหน่วยงานในกำกับค่ะแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสะพานปลานะคะก็คือทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ ติยะไพรัตน์นั่นเองค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมไปถึงมีทางด้านของนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจเดชจันทรานายจเดชจันทรานะคะผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายปรีดายังสุขสถาพรผู้อำนวยการองค์การสปลาองค์การสะพานปลาหรืออสปแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยที่ห้องประชุมองค์การสะพานปลากรุงเทพมหานครทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยองค์การสะพานปลานะคะมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงตลอดจนเชื่อมโยงชาวประมงผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับอุตสาหกรรมประมงยุคใหม่พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมประมงตั้งแต่การผลิตการรวบรวมการขนถ่ายการแปรรูปการตลาดแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้นโยบายที่ว่าตลาดนำการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยในตลาดโลกค่ะโดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญมีอยู่4ด้านด้วยกันก็คือได้แก่ด้านที่1การพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงด้านที่2เป็นการส่งเสริมการตลาดและการขยายช่องทางการจำหน่ายด้านที่3เป็นการสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนด้านที่4นะคะเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการประมงนั่นเองนะคะนอกจากนี้องค์การสะพานปลาก็ได้ดำเนินการเดินหน้าค่ะกับโครงการตลาดปลาปันสุกเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวประมงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยโดยมีการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้ง17แห่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแก่ประชาชนกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนด้วยนะคะภาคการประมงไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตว์น้ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารนั้นมากยิ่งขึ้นอีกทั้งอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะทั้งด้านของความมั่นคงทางอาหารการสร้างรายได้การจ้างงานการส่งออกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งยกระดับองค์การสะพานปลาให้เป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์น้ำที่มีความทันสมัยพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยควบคู่ไปกับการยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงอย่างยั่งยืนในอนาคตนะคะนี่คือในส่วนของทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็คือนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์กับการมอบนโยบายองค์การสะพานปลาเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมประมงไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะฟังงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าก็จะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตเดี๋ยวสักครู่มาติดตามกันค่ะ

0: ร้อยราซ่า
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
2: ชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันอย่างที่เกริ่นกันไปในช่วงแรกแล้วนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะนั่นก็คือคุณประภาพรมะลิเครือค่ะตำแหน่งก็คือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทคส.จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้อยู่ในห้องส่งเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะ
1: ค่ะขอเรียกสั้นๆว่าพี่เอกันแล้วกันนะคะ
5: ค่ะยินดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปนะคะว่ามีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตรงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรต้องให้พี่เอพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
5: ค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะมันเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจริงๆนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นโครงการที่รัฐบาลนะคะร่วมกับทกส.นะคะจัดทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกค้านะคะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะในเรื่องของปุ๋ยค่ะราคาสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็เราต้องการที่จะช่วยเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะในส่วนของปุ๋ยที่จะไปใส่ในพืชผลทางการเกษตรนะคะอันนี้เรามีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ เริ่มตั้งแต่วันที่17มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็โครงการนี้ค่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายน2572นะคะซึ่งลูกค้าที่เข้าโครงการนี้ค่ะจะต้องเป็นลูกค้าเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าผู้ปลูกพืชนะคะหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นปาล์มน้ำมันนะคะยางพารานะคะหรือว่าผลไม้หลายๆประเภทค่ะถ้าเป็นภูมิภาคอื่นนะคะก็จะ

0: มีพวกอ้อยโรงงานต่างๆนะคะมีมันสำปะหลัง มีข้าวนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเราให้สินเชื่อกับลูกค้านะคะแต่ละรายค่ะไม่เกินนะคะไม่เกินรายละ 100,000 บาทขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าจำนวนนะคะจำนวนสินเชื่อที่เขาจะต้องนำไปใช้ในการซื้อปุ๋ยนะเพื่อเอาไปใส่ในผลิตผลของเขาในแต่ละประเภทนั้นๆนะคะแล้วก็โครงการนี้ค่ะมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็มีโครงการนี้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้ารายไหนนะที่เป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะที่ได้เล่มเขียวมาแล้วนะคะแล้วก็ปลูกพืชเหล่านี้นะคะสามารถที่จะมาขอกู้นะคะรายละไม่เกิน 100,000 บาทค่ะเพื่อที่จะเอาไปซื้อปุ๋ยซึ่ง 100,000 บาทเนี่ยค่ะเราไม่ได้กำหนดว่าคุณจะต้องนำเงินกู้ตรงเนี้ยค่ะไปซื้อปุ๋ยทั้ง 100,000 บาทนะเรามีเพียงแค่เงื่อนไขไม่กี่ข้อเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่เราบอกว่าสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะปกติแล้วค่ะถ้าเป็นลูกค้าปกติทั่วไปเป็นลูกค้าชั้นดีของธกส.นะคะ MRR เนี่ยดอกเบี้ยที่กู้ไปนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ 6.575% ต่อปีนะคะแต่ว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยในโครงการจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ6นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าทำตามเงื่อนไขของเราได้ครบทุกข้อซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อท่านชำระหนี้ปิดสัญญาค่ะรัฐบาลจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยแทนท่านค่ะจาก6บาทเหลือเพียงแค่3บาทเท่านั้นท่านจ่ายไปก่อนค่ะแล้วก็เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเรียบร้อยปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะคืนเงินรีเบทเข้าบัญชีให้ท่านร้อยละ3ตามที่ตกลงกันค่ะ
1: ค่ะนั่นคืออัตราดอกเบี้ยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วมีในส่วนของหลักประกันเงินกู้ไหมคะ
0: มีค่ะคือโครงการนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราจะมอบให้เนี่ยมี2ภาคส่วนด้วยกันนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตชี้แจงก่อนอย่างนี้ค่ะส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือตัวลูกค้าที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืชเองนะคะเข้ามาสู่โครงการนี้ได้โดยการหนึ่งเข้ามาเป็นลูกค้าธกส.นะคะท่านใดที่ยังไม่เคยกู้เงินกับธกส.ก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาพูดคุยกับพนักงานสินเชื่อในทุกๆสาขาได้เลยนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธกส.โดยท่านจะอยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดไหนอำเภอไหนสามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าผู้กู้ของธกส.ได้ที่สาขานั้นๆเลยนะคะหรืออีกอย่างนึงถ้าหากว่าเป็นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าในจังหวัดพังงามีที่ดินที่เป็นที่ดินการเกษตรทำกินอยู่ในภูเก็ตก็ขึ้นทะเบียนในภูเก็ตได้หรือท่านเป็นมีที่ดินที่สวนที่นาที่ไร่อยู่ในจังหวัดอื่นๆนะคะอย่างเช่นอยู่ในพังงาหรือกระบี่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าท่านเนี่ยบ้านอยู่ในภูเก็ตเลยด้วยภูเก็ตเราพื้นที่เราน้อยเราไปซื้อที่ดินที่อื่นเพื่อทำการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะท่านขึ้นทะเบียนในภูเก็ตได้เลยนะคะแล้วก็กู้เงินในภูเก็ตได้นะคะทีนี้ค่ะในการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรก็จะต้องมีทะเบียนการเกษตรเล่มเขียวนะคะเป็นผู้ทำการเกษตรนั้นๆแล้วก็เข้ามาขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเกษตรกรค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะกู้เงินในโครงการปุ๋ยดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยค่ะสามารถกู้ได้เลยท่านละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะก็จะต้องดูเงื่อนไขตามปกติของธนาคารท่านจะต้องไม่เคยเป็นหนี้ NPL มาก่อนนะคะไม่เป็นณปัจจุบันนะคะเคยเป็นแล้วก็แก้ไขแล้วอันนี้ไม่มีประเด็นนะคะทีนี้ค่ะเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะลูกค้าผู้กู้ค่ะจะต้องผ่านการอบรมนะคะซึ่งในการอบรมของธกส.ในโครงการนี้ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเราจะมีคลิปวิดีโอนะคะให้ท่านรับชมนะคะสมัครเสร็จปุ๊บก็รับชมที่ธนาคารได้เลยนะคะเราจะมีมุมให้ท่านได้นั่งชมคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอเราจะมีประมาณ7คลิปด้วยกันนะคะแต่ละคลิปเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวมากก็จะเป็นความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ค่าดินในเรื่องของการดูว่าที่ดินของท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่าดินเป็นอย่างไรมีการใช้ปุ๋ยต้องใช้ปุ๋ยแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะรวมไปถึงการใช้ปุ๋ยในเกี่ยวกับยางอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพใช้ปุ๋ยในการใส่ปาล์มน้ำมันแบบไหนถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะเราจะมีคลิปให้นะคะท่านก็ดูเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานอะไรต่างๆเรียบร้อยพอท่านผ่านการอบรมแล้วและหลังจากนั้นค่ะท่านก็จะได้รับสินเชื่อนะคะตามที่ท่านขอกู้ซึ่งอันนี้ค่ะไม่รอไม่นานนะคะเนื่องจากว่าอำนาจอนุมัติอยู่ที่ผู้จัดการสาขาเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ท่านได้รับเงินกู้ไปแล้วค่ะท่านสามารถที่จะนำเงินกู้เนี่ยค่ะไปซื้อปุ๋ยกับร้านค้าในโครงการของธกส.ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกร้านนะคะ คะต้องไปซื้อปุ๋ยในโครงการที่ร้านค้าที่อยู่ในโครงการของธกส.นะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งเมื่อท่านซื้อปุ๋ยค่ะท่านจะต้องซื้อปุ๋ยโดยการใช้เงินกู้นั้นนะไม่ต่ำกว่า 15% ในการนำไปซื้อปุ๋ยค่ะส่วนที่เหลือท่านจะนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการเกษตรของท่านก็ได้นะคะเราไม่ได้บังคับนะคะเมื่อท่านทำได้ตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนแล้วนะคะระยะเวลาในการกู้เนี่ยคราวละไม่เกิน1ปีนะคะ12เดือนนะคะแล้วก็เมื่อรอชำระหนี้ให้กับธกส.ครบถ้วนจนปิดสัญญาไปแล้วเรียบร้อยนะคะท่านก็จะได้รับเงินคืน 3% นะคะทีนี้ค่ะระยะเวลาของโครงการนะคะมันจะอยู่ยาวไปจนถึง30เมษายนปี72เลยนะคะแต่ว่าท่านจะต้องกู้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่30เมษายนปี2571นะคะเพราะว่าระยะเวลาในการถือสัญญากู้ค่ะก็คือ12เดือนไปสิ้นสุด30เมษายนเพราะงั้นท่านต้องกู้ก่อน1ปีนะคะถ้าหากว่าสัญญาแรกของท่านเนี่ยชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขนะคะปิดสัญญาเสร็จสิ้นแล้วพอรอบปีต่อไปครอบต่อไปที่ท่านจะต้องใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ะมากู้ได้อีกไหมกู้ได้อีกนะคะก็คือเป็นคราวๆไปเลยค่ะแต่ว่า1รายนะคะเกษตรกร1ท่านเนี่ยค่ะที่เป็นลูกค้าผู้กู้เนี่ยในคราว1เนี่ยจะกู้ได้เพียงแค่สัญญาเดียวค่ะไม่เกิน 100,000 บาทอย่างเช่นถ้าวันเนี้ยท่านบอกว่าท่านมีความจำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยแค่ไม่เกิน 50,000 นะคะท่านก็มาขอกู้เราได้ท่านอาจจะกู้ไปแสนนึงก็ได้แล้วก็เอามาใช้สำหรับปุ๋ยซื้อปุ๋ยนะคะ 50,000 บาทก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขเพราะว่าถ้า 100,000 บาทเนี่ย 15% ก็ 15,000 นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขได้ละนะคะแล้วก็ชำระหนี้ให้ครบถ้วนอันนี้ก็ถือว่าได้รับส่วนลด 3% นะคะคืนกลับเข้าบัญชีไปค่ะ
1: ก็คือตามเงื่อนไขแล้ว
0: ใช่ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ถามพี่ว่าหลักประกันอะไรบ้างใช่ไหมคะหลักประกันเดี๋ยวพี่พูดถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรก่อนนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้
0: ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าผู้กู้ของธกส.นะคะถ้าเป็นภาคการเกษตรก็อย่างที่บอกค่ะก็คือจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรนะมีสมุดเกษตรกรเล่มเขียวเรียบร้อยนะคะจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าที่เป็นสัญชาติไทยค่ะมีความเขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญหรือมีความการความชำนาญในการประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะก็คือจะต้องมีรายได้จากการเกษตรเนี่ยค่ะพอเพียงพอที่จะมาชำระหนี้คืนให้ธนาคารได้นะคะไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีชื่อเสียงเขาเรียกว่าดีเพียงพอละค่ะเป็นคนดีพอสมควรนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็จะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะซึ่งอันนี้ตามกฎหมายก็ทำนิติกรรมใดๆไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นลูกค้าธกส.มาก่อนด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของหลักประกันนะเวลาที่ลูกค้ามาสมัครเป็นลูกค้าธกส.ค่ะสิ่งแรกเนี่ยไม่ต้องนำหลักประกันมาก่อนนะคะเอาตัวท่านมาพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงนะคะเข้ามาขอเป็นเกษตรกรลูกค้าค่ะมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะของตัวเองและของคู่สมรสถ้าหากว่าสมรสแล้วจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะเอาทะเบียนสมรสมาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักประกันค่ะเมื่อท่านทำสัญญากู้กับเราเนี่ยค่ะหลักประกันที่จะใช้ได้ในส่วนของธกส.ค่ะมีหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่กรณีที่ท่านอยู่ในชุมชนนั้นและท่านมีเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นลูกค้าธกส.อยู่แล้วมีกลุ่มมีการตั้งกลุ่มอยู่แล้วนะคะซึ่งในการจัดตั้งกลุ่มเป็นลูกค้าธกส.ค่ะก็จะต้องรวมตัวกันให้ได้ตั้งแต่5ท่านขึ้นไปนะคะแล้วก็เข้ามาจดทะเบียนเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มนะท่านสามารถที่จะค้ำกันเองได้ในกลุ่มนะคะหรือว่าอาจจะใช้คนใดคนหนึ่งนะคะสัก2ท่านนะคะในกลุ่มนั้นๆเข้ามาค้ำประกันเงินกู้ให้ท่านนึงอันนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องของหลักประกันอื่นๆที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่นะคะที่เป็นนสส3นสส3กนะคะหรือว่าจะเป็นโฉนดนะคะที่สามารถจำนองได้ตามกฎหมายรวมไปถึงสปกค่ะสปกเนี่ยไม่ได้จำนองนะคะในเรื่องของการไปจดจำนองในสำนักงานที่ดินนะคะแต่ว่าก็จะต้องมาทำเอกสารในเรื่องของการใช้สปกเนี่ยค่ะค้ำประกันเงินกู้ให้กับท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักประกันคร่าวๆค่ะ
1: ค่ะก็หลากหลายนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มีอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ
0: มีค่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้เราคุยกันว่าในการที่จะใช้เงินนะคะใช้เงินกู้เราจะต้องไปใช้กับร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับธกส.นะคะซึ่งพี่ก็จะเรียนว่าในส่วนของธกส.เองเนี่ยเรามีการดูแลนะคะในกลุ่มของเขาเรียกว่าผู้ประกอบการนะคะที่สามารถที่จะทำการค้าขายนะคะโดยการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของธกส.นะคะเราเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะเราดูแลสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะในส่วนของเราเองค่ะสหกรณ์การเกษตรนะคะที่อยู่ในพื้นที่ค่ะก็จะสามารถที่จะมาร่วมโครงการนี้ได้เลยค่ะโดยการนำรายงานการประชุมของคณะกรรมการนะคะมีการมอบหมายให้ใครก็ตามที่มีอำนาจในการที่จะบันทึกข้อมูลของลูกค้านะคะจากการขายปุ๋ยของท่านจากการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรที่เข้าโครงการนี้ค่ะบันทึกเข้าไปในข้อมูลผ่านลิงก์ที่ธกส.กำหนดนะคะซึ่งอันเนี้ยลิงก์เนี้ยไม่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวกับสรรพากรไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบใดๆเพียงแค่ว่าให้ธกส.เนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลว่าลูกค้าผู้กู้เนี่ยนำเงินมาใช้ในการซื้อปุ๋ยจากท่านเนี่ยเกิน 15% ขึ้นไปเข้าเงื่อนไขของเขาที่จะได้รับส่วนลดนะคะทางสหกรณ์ค่ะสามารถที่จะเข้ามาร่วมการเข้าขึ้นทะเบียนนะคะเป็นร้านค้าในโครงการของเราได้ค่ะโดยการที่จะลงทะเบียนผ่านธกส.ทุกสาขานะคะถ้าสหกรณ์การเกษตรไหนนะสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสหกรณ์เหล่านี้ก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะให้จำหน่ายปุ๋ยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะคะในเรื่องของการประกอบกิจการนี้นะคะเป็นกิจการเฉพาะนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ประกอบการรายอื่นๆที่ไม่ใช่สหกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลทั่วไปนะคะที่เป็นร้านค้าหรือว่าเป็นร้านค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะก็จะต้องขึ้นทะเบียน e-shop ของธกส.ก่อนนะคะการขึ้นทะเบียน e-shop นะก็คือท่านจะต้องมีใบทะเบียนร้านค้านะคะหรือใบอนุญาตให้เป็นร้านค้าเนี่ยค่ะรวมไปถึงสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการนะคะถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีรายงานการประชุมค่ะว่า อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในการจำหน่ายปุ๋ยในโครงการนี้กับธกส.นะคะแล้วก็จะมีการมาขึ้นทะเบียนมีการเปิดบัญชีกับธกส.นะคะมีการสมัครแอปพลิเคชันร้านน้องหอมจังนะคะกับธกส.เพื่อที่จะมีการจำหน่ายนะคะแล้วก็มีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้ล่ะค่ะนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็ในการรับเงินเนี่ยจะได้รับทันทีในวันนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าของร้านนะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะมาดำเนินการได้ด้วยตัวเองนะอย่างเช่นมีร้านค้าท่านหนึ่งนะที่มีคุณพ่อเป็นอาเฮียนี่แหละค่ะแล้วก็อายุอาจจะมากแล้วนะคะท่านไม่สะดวกในการที่จะบันทึกข้อมูลผ่านลิงก์ของธกส.นะคะท่านก็สามารถที่จะมอบหมายอาจจะมอบหมายให้บุคคลในครัวเรือนนะคะอาจจะเป็นลูกหลานที่สามารถที่จะบันทึกข้อมูลได้มีความคล่องตัวนะคะมาเป็นตัวแทนของท่านนะคะท่านก็จะต้องให้กับจะต้องมอบหมายนะคะให้กับบุคคลที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆแทนท่านมอบอำนาจค่ะแล้วก็มานำบัตรประชาชนตัวจริงค่ะมายืนยันตัวตนที่ธกส.ก่อน1ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปสามารถไปดำเนินการที่ร้านค้าท่านได้ด้วยตัวเองค่ะลิงก์นี้เราก็จะมีการสอนมีการมอบรหัสผ่านนะคะให้ท่านสามารถเข้าลิงก์ได้ค่ะร้านใครร้านมันนะคะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพาสเวิร์ดคนละตัวกันนะคะแล้วทีนี้ค่ะในเรื่องของร้านค้าที่บอกไปอะค่ะท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้รับลูกค้านะคะเพิ่มขึ้นจากการที่อยากเข้าสู่โครงการได้รับเงินแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเรามีเงินกู้ให้กับเกษตรกรไปซื้อปุ๋ยจากท่านแน่นอนอยู่แล้วนะคะค่ะ
1: ค่ะส่วนช่องทางการใช้งานก็คือเข้าไปที่เมื่อสักครู่ที่พี่เอบอกไปนะคะก็คือจะมีการแนะนำให้กับเจ้าหน้าที่ของธกส.แนะนำให้กับพี่น้องที่ว่าต้องการเข้าร่วมโครงการนะคะ
0: จริงๆค่ะในส่วนของลิงก์ที่เราจะมอบให้กับร้านค้าค่ะจะเป็นลิงก์พิเศษที่ธกส.ทำขึ้นโดยเฉพาะนะคะก็จะเรียกกันว่าเป็นfertilizer loan นะคะเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อปุ๋ยนะคะซึ่งอันนี้ร้านค้าไม่ได้เป็นลูกหนี้เรานะคะเพียงแต่ว่าท่านเป็นคู่ค้าของเราก็คือเป็นผู้ประกอบการที่จำหน่ายปุ๋ยใช่ค่ะร้านค้าที่ขายปุ๋ยค่ะทุกร้านจะต้องมีใบอนุญาตในการจำหน่ายปุ๋ยอยู่แล้วท่านนำตัวนั้นมาแสดงกับเราด้วยนะคะในส่วนของลูกค้าที่เราจะแนะนำก็คือจะต้องอบรมผ่านแอปพลิเคชันผ่านวิดีโอคลิปวิดีโอของธกส.ที่บอกไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะแนะนำให้กับลูกค้าเกษตรกรเนี่ยค่ะเข้าแอปพลิเคชัน LINE นะคะชื่อว่าน้องดินดีค่ะ
1: น้องดินดี
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ลูกค้าเกษตรกรแต่สนใจก็เข้าร่วมแอปนี้ได้นะคะ เพราะว่าในนี้ค่ะจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยเรื่องของดินด
1: ิน
0: ประเภทไหนถึงจะเป็นดินที่ดีมีวิธีการต่างๆที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถปรับปรุงดินนะคะได้ดีขึ้นในการทำการเกษตรอันนี้มีความรู้มากเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางร้านค้าและลูกค้าที่เป็นเกษตรกรค่ะสามารถที่จะเข้าไปใช้ AI แชทบอทของเราได้นะคะชื่อว่าแอปเมฆฝนนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเมฆฝนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ MEKFON นะคะอันนี้ค่ะตรงแชทบอทเนี้ยท่านใดที่มีความสงสัยหรือว่ามีข้อติดขัดตรงไหนที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ปุ๋ยเกี่ยวกับเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างๆค่ะสามารถที่จะแชทถามไปได้เลยค่ะซึ่งก็จะมีผู้รู้มีคนที่มีเป็นแอดมินนะคะที่มีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะก็จะเข้ามาตอบคำถามเหล่านี้ให้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนเลยค่ะอยู่ที่บ้านก็สามารถแชทถามได้ค่ะเราประสบปัญหาเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องการเกษตรต่างๆค่ะซึ่งแอปนี้มีประโยชน์มากๆอันนี้ก็เรียนเชิญนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็อยากจะได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆในด้านการเกษตรก็สามารถเข้าร่วมได้เลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจะให้พี่พูดถึงเรื่องของช่องทางในการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงท้ายค่ะ
0: ค่ะสำหรับเกษตรกรในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้ค่ะมีงบประมาณโครงการค่ะอยู่ทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ 30,000 ล้านนะคะแต่ว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองค่ะเนื่องจากว่าเรามีเพียงแค่3อำเภอเท่านั้นนะคะแล้วก็มีประชากรค่อนข้างน้อยนิดนึงนะคะเราก็เลยได้รับเค้าเรียกว่าจัดสรรเป้าหมายในเรื่องของโครงการนี้ค่ะมาอยู่ที่ประมาณ73ล้านบาทนะคะรายละไม่เกิน 100,000 ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะได้ 100,000 บาทเต็มนะคะซึ่งเราก็จะดูโครงการของท่านก่อนว่าในเรื่องของการใช้ปุ๋ยของท่านเนี่ยค่ะพื้นที่เท่านี้ท่านควรจะใช้ปุ๋ยประมาณไหนเพราะเราไม่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยค่ะเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุยกันเรียบร้อยในเรื่องของโครงการแล้วเนี่ยค่ะแต่ละท่านจะได้รับเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่านหรือว่าจำนวนปุ๋ยราคาปุ๋ยที่ท่านจะใช้นะคะแต่ว่ารายละไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งนะต่อสัญญานะคะแล้วก็ในโครงการนี้ค่ะท่านสามารถพูดคุยได้กับน้องๆสินเชื่อนะคะหรือว่าพนักงานธกส.ได้ทุกสาขาเลยค่ะในจังหวัดภูเก็ตค่ะเรามีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีลูกค้าเดิมที่เป็นเกษตรกรเดิมค่ะมีวงเงินที่เคยทำไว้แล้วก็ยังมีวงเงินว่างอยู่ที่ท่านสามารถเข้าไปใช้วงเงินนี้ได้เลยค่ะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันอื่นเพิ่มเติมแล้วนะคะก็จะมีอยู่ประมาณเกือบ200รายนะคะ196รายนะคะแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าเดิมค่ะที่ท่านอาจจะห่างหายไปจากธกส.แล้วไม่ได้ทำธุรกรรมกับเราแล้วค่ะอันนี้ก็ยังมีท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้บริการได้เลยโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าใหม่กับเรานะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 2,200 กว่ารายนะคะก็กลับมาพูดคุยกันใหม่ได้นะคะถ้าเกิดท่านต้องการเข้าโครงการนี้ก็จะประหยัดเวลาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนได
1: ้
0: ส่วนลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยติดต่อเราเลยก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาคุยกับเราได้หรือว่ามีกลุ่มนะคะเกษตรกรกลุ่มไหนที่สนใจอยากจะให้ธกส.ไปพูดคุยอธิบายในเรื่องของโครงการเหล่านี้ก็ติดต่อผ่านธกส.มาได้ทุกสาขานะคะพี่ก็ยินดีไปพูดคุยให้รายละเอียดในเรื่องของการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้กับทุกท่านได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เรามีเวลาจริงๆแล้วมีเวลาพอสมควรค่ะแต่ว่าในโครงการนี้ค่ะเข้าก่อนได้ก่อนนะคะ 30,000 ล้านแค่นั้นเองนะคะส
1: ่
0: วนของภ
1: ู
0: เก็ตใช่ค่ะภูเก็ตได้แค่73ล้านแล้วก็ตอนนี้ค่ะธกส.เองก็เปิดรับสมัครลูกค้าใหม่ด้วยนะคะเราตั้งใจว่าเราจะเปิดรับสมัครลูกค้าใหม่ค่ะภายใน30กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดค่ะอาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการซื้อปุ๋ยนะคะแต่ว่าท่านอาจจะมีโครงการอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นนิวเจนจริงๆเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆจริงๆนะคะต้องการเงินทุนนะเพื่อไปทำการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรหรือว่าอาจจะแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรก็ได้
1: ก็ได
0: ้ท่านจะทำโลจิสติกท่านจะต้องการรถเพื่อที่จะไปรับผักผลไม้จากที่อื่นมาขายในภูเก็ตเอาสินค้าจากภูเก็ตไปขายที่อื่นอันนี้ก็ได้นะคะสามารถทำได้นะคะมาคุยกับเราได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจค่ะอยากให้รีบนิดนึงนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะท่านจะได้เงินลงทุนนะคะไปใช้เพื่อต่อยอดในเรื่องของการทำอาชีพของท่านนะคะได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของธกส.เองค่ะเรามีการดูแลลูกค้านะคะตั้งแต่ภาคการเกษตรนะคะรวมไปถึงบริการด้วยนะคะท่านที่ไม่ใช่เกษตรกรก็สามารถมาเป็นลูกค้าทั่วไปของธกส.ได้ด้วยค่ะ ในเรื่องของการใช้หลักประกันในการค้ำค่ะนอกจากที่พี่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้หลักประกันอื่นๆได้อย่างเช่นท่านที่เคยซื้อสลากกับเรานะคะสามารถที่จะนำสลากที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปค่ะมาค้ำประกันเงินกู้นะคะสามารถที่จะกู้กลับไปใช้ได้ 90% ของมูลค่าหน้าสลากไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหลักประกันอื่นใดไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเลยและในระหว่างที่ท่านกู้เงินอยู่ระยะเวลาไม่เกิน12เดือนเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลสลากได้ตลอดระยะเวลาทุกเดือนนะคะเดือนละครั้งทุกวันที่16ซึ่งเดือนวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเราก็มีผู้โชคดีในจังหวัดภูเก็ตนะคะถูกรางวัลที่1นะคะของชุดหยกจักรพรรดิของเราไปนะคะ10ล้านบาทนะคะจริงๆภูเก็ตคนโชคดีบ่อยมากค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่ของเราไปบ่อยมากด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับทุกท่านเงินฝากอื่นๆก็สามารถนำมาค้ำประกันเงินกู้ได้ค่ะแล้วก็ท่านใดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเขาเรียกว่าหลักประกันอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะใช้บสย.มาค้ำประกันได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการของทางทกส.นะคะแต่ว่ามองดูเวลาแล้วก็เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้ก็วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะถามนิดนึงว่าในส่วนของภูเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ทำเกษตรกรเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
0: อ๋อจริงๆอะไรหลายท่านอาจจะคิดว่าน่าจะมีน้อยใช่ไหม
1: คะ
0: จริงๆเรามีค่ะเรามีทั้งสวนยางสวนปาล์มนะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะมีทุเรียนมีอะไรต่างๆเยอะเลยนาข้าวเราก็มีนะคะในจังหวัดภูเก็ตเรามีโซนถลางค่ะที่ทำนาข้าวด้วยส่วนทุเรียนก็จะมีตั้งแต่กระทู้แล้วก็ถลางนะคะบ้านแขนอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะมีเยอะค่ะเราอาจจะไม่ทราบค่ะในภูเก็ตเนี่ยมีผลไม้ดีๆเยอะนะคะมีสวนลำไยด้วยค่ะภูเก็ตลำไยอร่อยมากเลย
1: แต่ว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไงอาจจะอย
0: ู่ในอำเภออื่น
1: ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับพี่เอนะคะคุณประภาพรมะลิเครือผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทกส.จังหวัดภูเก็ตกับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเป็นโครงการดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะของสมาชิกของธนาคารทกส.นั่นเองวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็ลากันไปเลยนะคะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันด้วยนะคะที่รับสัญญาณกันอยู่นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงพร้อมกำชับให้กัมพูชาระวังการนำเสนอข้อมูลที่อาจกระทบต่อกระบวนการหยุดยิงที่ยังมีความเปราะบาง
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฐานไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอดนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
7: นายประกรณ์อินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการกระจายอำนาจและระบบคุณธรรมอย่างร้ายแรงและที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่ของระบบโดยกำหนดให้ส่งรายงานความคืบหน้าฉบับแรกภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และฉบับที่2ภายในวันที่27กรกฎาคมก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแก้ไขข้อกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ. ประสานข้อมูลเชิงลึกจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดควบคู่กับโทษทางกฎหมายปกติเป้าหมายเพื่อกวาดล้างและอุดช่องโหว่สกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ทุจริตมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองได้อีกต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปรโตกำลังวางแผนก่อรัฐประหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรผู้นำโคลอมเบียคนปัจจุบันกำลังวางแผนก่อรัฐประหารเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากนี้นายเอสปริเอล่ายังระงับกระบวนการถ่ายโอนอำนาจกับรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีเปโตรโดยอ้างว่ามีการทุจริตในรัฐบาลชุดนี้ด้านประธานาธิบดีเปโตรประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านนายเดลาเอสเปรเอล่าในวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากเป็นวันที่เขาจะกล่าวสุนทรพจน์อำลาก่อนก้าวลงจากตำแหน่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
9: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
12: คนเดี๋ยวนี้มันโง่เอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีเอาสุขเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นสุขกลับกันหมดมันเหมือนกับคนโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นกงจักรนั่นแหละแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
13: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีแดดนะคะแล้วก็มีเมฆมากนะคะถ้าเกิดมีเมฆมากอย่างนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงเย็นๆก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะคะในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะก็ในช่วงนี้ค่ะก็จะมีฝนน้อยลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะตกในบริเวณของพื้นที่ทะเลนะคะก็จะไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดการเปิดเวทีนะคะประชุมเอเบกของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงมติของครม.นะคะมีการอนุมัติให้นะคะกระทรวงการคลังนะคะกู้เงินของธนาคารโลกด้วยค่ะรวมไปถึงเน้นย้ำในเรื่องของกรมควบคุมโรคนะคะเตือนในเรื่องของการกินปลาน้ำจืดดิบนะคะเพื่อที่ซึ่งเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในตับด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะมาดูในส่วนของข่าวสารของทางกฟผ.เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เปิดปฏิบัติงานนะคะเปิดปฏิบัติการ90วันผ่าแผนพิชิตยาเสพติดนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูในเรื่องของราคาน้ำมันกันด้วยซึ่งในวันนี้ค่ะมีการปรับลดน้ำมันลงด้วยนะคะแล้วก็มาทิ้งท้ายกันในเรื่องของการพยากรณ์อากาศค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากที่น้องน้ำฝนได้ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าจะมีในเรื่องของประเด็นต่างๆที่มาจากส่วนกลางนะคะก็จะเป็นในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเวที APEC นะคะดันไทยแลนด์นะคะฟาสต์พาสนะคะลดอุปสรรคการลงทุนแล้วก็หนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุม APEC Business Advisory Council นะคะหรือเป็นการประชุม APEC นะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่3ค่ะของปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนะคะโดยกล่าวว่า APEC ค่ะเป็นกลไกสำคัญของ APEC นะคะที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินงานธุรกิจมาสู่กระบวนการดำเนินนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริงค่ะโดยย้ำว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในยุคที่โลกของเรานะคะก็เผชิญกับความไม่แน่นอนค่ะหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะคือการให้ไทยเป็นจุดการขออภัยค่ะไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพค่ะโดยได้ผลักดันไทยแลนด์ฟาสต์พาสนะคะซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนะคะลดขั้นตอนที่ซับซ้อนค่ะทำให้การดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความโปร่งใสแล้วก็คาดว่าจะได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีนะคะที่มีคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจในการตัดสินใจการลงทุนการผลิตแล้วก็การขยายกิจการรัฐบาลเองค่ะพร้อมที่จะรับฟังและสะท้อนจากภาคธุรกิจแล้วก็ผลักดันข้อเสนอจาก APEC นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนแล้วก็การขยายตัวของการค้ารวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยตลอดระยะเวลา3วันนะคะของการประชุม APEC นะคะก็ผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจ APEC นะคะแล้วก็ภาคประชาภาคเอกชนของไทยนะคะก็จะได้ร่วมมือการพิจารณาแล้วก็ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของ AI นะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนค่ะก่อนที่จะนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเป็น APEC Report to APEC Economic Leader นะคะเพื่อที่จะนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในการประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ณสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในช่วงปลายปีนี้ค่ะการที่ไทยของเรานะคะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการเชื่อมโยงภาคเอกชนไทยกับเข้ากับภาคธุรกิจของระดับภูมิภาคค่ะผลักดันข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ APEC ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวที่จะส่งผลกระทบหรือว่าส่งสิ่งที่เราจะได้รับนะคะในอนาคตในเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการสร้างสะพานเกาะเชื่อมทางเกาะทางเกาะลันตาแล้วก็ข้ามทะเลสาบสงขลากันบ้างค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติอนุมัติแล้วก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังนะคะก็ได้เสนออนุมัติให้กระทรวงการคลังค่ะกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรไทยนะคะของจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณาการการพัฒนาค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้นนะคะประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างนะคะสะพานเชื่อมเกาะลันตาของพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างจังหวัดสงขลากับพัทลุงค่ะซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565นะคะที่มีอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการกรมทางหลวงชนบทค่ะดำเนินโครงการทั้ง2โครงการนี้ค่ะโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณในสัดส่วน 70-30 ค่ะรวมทั้ง2โครงการค่ะใช้จ่ายจากเงินกู้ก็ประมาณ
4,550 ล้านบาทแล้วก็เงินจากเงินงบประมาณก็ประมาณ 2,128.75 ล้านบาทค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะก็ 6,678.75 ล้านบาทค่ะโดยได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2,569 ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลค่ะแล้วก็ในส่วนของอย่างที่2นะคะอนุมัติให้กระทรวงการคลังค่ะรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD ค่ะก็วงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 129.30 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมนะคะตามแผนอนุรักษ์โลมาเอราวดีทะเลสาบสงขลาค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะก็ยังมีในเรื่องของการเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้นะคะร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง2โครงการค่ะนอกจากนี้ค่ะยังอนุมัตินะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็หรือผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้แล้วก็ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะจัดทำคำเขาเรียกว่ารับรองทางกฎหมายแล้วก็ให้ทางกรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชแล้วก็กรมประมงค่ะปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่าข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะอันนี้ก็สำหรับพี่น้องประชาชนเราก็จะอาจจะได้ยินแล้วก็ได้ใช้ในส่วนของสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็ทะเลในส่วนของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะคะในพื้นที่พี่น้องของจังหวัดของภาคใต้ของเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมใช้ในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นจากการที่มีการตรวจนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่พบนักศึกษานะคะมีเขาเรียกว่าติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับเป็นจำนวนมากค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่รับประทานปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆนะคะหรือว่าแบบดิบเสี่ยงที่จะเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ

ที่อาศัยอยู่ในเกล็ดในหางในครีบแล้วก็เนื้อของปลาน้ำจืดเกล็ดขาวค่ะไม่ว่าจะเป็นในปลาตะเพียนค่ะปลาสร้อยปลาซิวคนรับประทานปลาแบบดิบหรือว่าแบบสุกๆดิบๆอย่างเช่นกล้วยปลาดิบลาบปลาดิบปลาส้มดิบหรือว่าปลาร้าดิบนะคะพยาธิตัวนี้เขาก็จะเจริญเติบโตและก็ฝังตัวอยู่ในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีค่ะการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่าการกินร่วมกับแอลกอฮอล์นะคะไม่สามารถฆ่าพยาธิตัวนี้ได้ค่ะต้องทำให้สุกก่อนเท่านั้นนะคะสำหรับอาการระยะรุนแรงค่ะก็จะมีไข้ค่ะน้ำหนักลดนะคะท้องหมานนะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าภาวะที่มีของเหลวสะสมในช่องท้องเป็นจำนวนมากแล้วก็ผิดปกติค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของเท้าบวมตับโตและกดเจ็บนะคะตัวเหลืองตาเหลืองอุจจาระสีซีดหรือสีเทานะคะปัสสาวะสีเข้มนะคะทางเดินท่อน้ำดีโป่งพองนะคะเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือเชื้อโรคจากท่อน้ำดีเข้าสู่กระแสเลือดเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะวิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะก็อย่างแรกเลยควรรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวนะคะโดยที่ปรุงสุกเท่านั้นค่ะสุกๆดิบๆไม่เอานะคะคุณผู้ฟังต้องสุกอย่างเดียวค่ะล้างมือด้วยสบู่นะคะแล้วก็น้ำสะอาดก่อนปรุงอาหารนะคะก่อนรับประทานอาหารและหลังถ่ายอุจจาระลงในส้วมแล้วก็ส่งอุจจาระเพื่อที่จะตรวจหาไข่พยาธิแล้วก็อันตราซาวหามะเร็งท่อน้ำดีด้วยในผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะก็อายุ40ปีขึ้นไปค่ะอย่างน้อยต้องมีเขาเรียกว่าเข้ารับการตรวจนะคะปีละ1ครั้งค่ะแล้วก็กินยารักษาเพื่อที่จะเมื่อพบว่าเป็นเขาเรียกเพิ่มมีติดเชื้อนะคะก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งนะคะตามที่แพทย์สั่งแล้วก็เลิกค่ะเลิกกินปลาดิบนะคะหรือว่าปลาสุกๆดิบๆนะคะพร้อมทั้งที่จะทางเราเองกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เด็กเยาวชนในสถานศึกษานะคะแล้วก็ประชาชนเพื่อจะป้องกันในเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะและโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยในส่วนของคนไทยนะคะที่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะสามารถรับชุดตรวจใบไม้ตับได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะตรวจง่ายรู้ผลไวภายใน10นาทีค่ะช่วยกันคัดกรองนะคะความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อที่จะเข้าสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะผู้ที่มีสิทธิ์รับชุดตรวจนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็มีในส่วนของประวัติเสี่ยงอย่างเช่นเคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับค่ะเคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับรับประทานปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบหน่วยบริการที่เข้าร่วมแล้วก็จับจองการให้รับบริการได้ทางแอปเป่าตังนะคะในเมนูกระเป๋าสุขภาพค่ะตรวจเร็วรู้เร็วลดความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะคะเพราะว่าการป้องกันเริ่มต้นจากการคัดกรองค่ะคุณผู้ฟังและทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีในเรื่องของการเร่งพัฒนานะคะในเรื่องของระบบสุขภาพดิจิทัลนะคะในเรื่องของการยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปนะคะดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพื่อที่จะสร้างความสะดวกให้การเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับบริการนะคะในเรื่องของระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็สะดวกด้วยและก็ทั่วถึงโดยที่กระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็จะเร่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปแล้วก็ดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มโดยการผลักดันดิจิทัลเฮลท์เวลเนสนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าถึงสุขภาพของตัวเองได้ทุกที่ทุกวัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งใน7นโยบายหลักของสาธารณสุขไทยนะคะภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสุขภาพดีทุกช่วงวัยนะคะสร้างเศรษฐกิจไทยแล้วก็ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาค่ะมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและก็สถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและก็ไร้รอยต่อค่ะลดการทำงานนะคะในเรื่องของการรับบริการลดการใช้เอกสารและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาสนับสนุนในเรื่อง

0: ของระบบสุขภาพในทุกมิติค่ะพร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลนะคะแล้วก็พัฒนาโครงข่ายพื้นฐานด้านดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐบาลก็ยังจะเดินหน้านะคะส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมด้านการแพทย์ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศนะคะทั้งการวิจัยการพัฒนาการทดลองทางคลินิกการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยานะคะตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการรักษานะคะยกระดับคุณภาพการบริการแล้วก็สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอุตสาหกรรมการแพทย์แห่งอนาคตได้แล้วก็ผลักดันประเทศไทยการเป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในอนาคตด้วยค่ะเราก็เลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับประเทศไทยเราอย่างน้อยๆก็คือในเรื่องของการสาธารณสุขในเรื่องของวงการแพทย์เราก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกเช่นเดียวกันค่ะบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะคะก็มีศักยภาพเยอะแยะมากมายค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของการนำศักยภาพของคุณหมอเหล่านี้มาลดหน้าที่หรือลดภาระในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะการใช้เทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลดพื้นที่ในการรับการบริการเพื่อจะลดการแออัดในโรงพยาบาลได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปพักเบรกมารับทราบในเรื่องของอีกหนึ่งข่าวค่ะที่น้องน้ำฝนนำมาฝากในวันนี้นะคือในเรื่องของกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังกฟผ.ค่ะเน้นย้ำนะคะในเรื่องของบทบาทรัฐวิสาหกิจดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อที่จะเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้ย้ำบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานค่ะที่ดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้เพียงพอและก็ต่อเนื่องสำหรับทั้งประเทศค่ะโดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนการลงทุนที่เหมาะสมมากกว่าการแสวงหากำไรเชิงพาณิชย์ค่ะโครงสร้างการดำเนินงานของกฟผ.นะคะอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนโยบายพลังงานและก็การคลังค่ะรวมทั้งการกำหนดอัตราค่าไฟที่มีกรอบนะคะควบคุมอย่างชัดเจนค่ะส่งผลให้รายได้ขององค์กรถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการและก็การลงทุนในระยะยาวค่ะโดยไม่สร้างภาระหนี้ต่อสาธารณะด้วยในส่วนขององค์ประกอบค่าไฟฟ้าของกฟผ.นะคะทำหน้าที่ในเรื่องของการผลิตค่ะและก็การส่งค่ะการส่งไฟฟ้ารวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนและก็ต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลนะซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนโดยการรับซื้อดังกล่าวค่ะจะเป็นไปตามราคาที่กำหนดแล้วก็ไม่มีการบวกเพิ่มกำไรในขั้นตอนนี้ค่ะขณะเดียวกันค่ะที่กฟผ.ก็ยังมีภาระในด้านของค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ที่สะสมอยู่ในระบบนะคะแต่ยังไม่ได้รับคืนจำนวนมากสะท้อนถึงบทบาทการช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากฟผ.นะคะก็ระหนักดีว่ากฟผ.เองเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจค่ะจึงไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานโดยราคาค่าไฟและก็กำไรของกฟผ.ถูกกำหนดโดยกกพ.นะคะให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและก็การบริหารจัดการเท่านั้นและต้องนำส่งกระทรวงการคลังนะคะเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อที่จะนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นๆค่ะทั้งนี้ค่ะกฟผ.ก็พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการบริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้มีไฟฟ้านะคะอย่างมีความเป็นธรรมค่ะแล้วก็มีการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในระยะยาวค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นของทางกฟผ.นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะก็มีเพลงที่ขอกันมาจากคุณผู้ฟังจากตะกั่วป่านะคะก็ได้เดี๋ยวน้องฝนจัดให้เลยค่ะชั่วโมงนี้นะคะเพลงผือใจค่ะแล้วก็ไปฟังสปอตจากทางวิทยุทางสถานีกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 木妈妈嘎嘎嘎嘎木好野沙木妈嘎嘎木
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย

0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการนะคะ operation นะคะ90 day นะคะผ่านหาแผนยุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพร้อมที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดนะคะบูรณาการความร่วมมือและก็ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะภายใต้ปฏิบัติการ operation นะคะ90วันค่ะแผนผ่ายุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของงานนะคะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลก็ภายใต้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อที่จะได้กำหนดนโยบายสร้างความมั่นคงและก็บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศใน9ด้านค่ะประกอบไปด้วยการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะธุรกิจอำพรางที่ใช้ของคนไทยเป็นตัวแทนค่ะเรื่องของยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงค่ะสำหรับปฏิบัติการนะคะตลอดระยะเวลา90วันก็จะมีการยกระดับมาตรฐานการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นค่ะโดยมุ่งเน้นการนำนะคะผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและก็รักษาฟื้นฟูควบคู่ไปกับการกวาดล้างและก็ดำเนินคดีต่อผู้ค้ารายสำคัญอย่างเด็ดขาดค่ะรวมถึงการสร้างหมู่บ้านและก็ชุมชนที่ปลอดยาเสพติดให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพนะคะสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเบาะแสผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ร่วมกันสร้างหมู่บ้านของเราชุมชนของเราสีขาวเพื่อที่จะให้จังหวัดพังงาปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของข่าวดีค่ะตื่นเช้ามานะคะเราก็พบว่าราคาน้ำมันในวันนี้ค่ะก็ลดลงทั้งนี้ค่ะด้วยในส่วนของราคาน้ำมันในวันนี้นะคะ8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็มีการปรับลดนะคะราคาครั้งใหญ่โดยน้ำมันกลุ่มดีเซลค่ะปรับลดนะคะลง2.56 บาทสตางค์ค่ะต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มแก๊สโซฮอล์ค่ะก็ปรับลดราคา2.51 บาทสตางค์ค่ะจากเดิมนะคะในกลุ่มแก๊สตอนนี้นะคะน้ำมันที่ส่วนใหญ่ที่พี่น้องประชาชนจะใช้ไม่ว่าจะเป็นแก๊ส95แก๊ส91นะคะแก๊ส95ก็เหลือ34.94 บาทค่ะแก๊ส91นะคะก็เหลือ34.57 บาทE20 นะคะ29.94 บาทค่ะแล้วก็ในส่วนของ E85 นะคะก็เหลือ 25.88 สตางค์ค่ะแล้วก็ในกลุ่มของดีเซลนะคะดีเซล B7 นะคะเหลือ34.94 บาทสตางค์นะคะดีเซล B20 นะคะก็เหลือ29.94 บาทนะคะ94 สตางค์ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไม่เป็นการตื่นตระหนกหรือว่าเป็นการกักตุนค่ะน้ำมันยังคงมีใช้เพียงพอต่อความต้องการในทุกๆวันค่ะฉะนั้นเตือนคุณผู้ฟังนะคะอย่าไปกักตุนน้ำมันในช่วงนี้ค่ะก็เติมในส่วนของรถของเราแค่นั้นพอนะคะไม่ต้องพากระบอกเขาเรียกอะไรแกลลอนไปนะคะถ้าเกิดมีการกักตุนน้ำมันอีกก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของราคาน้ำมันอาจจะไม่เพียงพอเกิดขึ้นได้นะคะก็ใช้แต่เพียงพอต่อความต้องการของเราเท่านั้นค่ะคุณฟังฝากไว้นะคะในส่วนของเรื่องของข่าวดีนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันค่ะแล้วก็จากที่เห็นเมื่อเช้านะคะคุณผู้ฟังก็มีคุณผู้ฟังที่พอรับทราบในเรื่องของ การเติมน้ำมันน้ำมันรถนะคะก็มีการรอคิวในการซื้อแล้วก็รอคิวในการเติมน้ำมันสำหรับน้องฝนก็ไม่ทันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเติมไปแล้วนะคะในราคาที่สูงจะเติมตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะเต็มถังไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันหมดถังแล้วก็ค่อยไปเติมอีกรอบก็ได้ค่ะมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะในส่วนของภาคใต้ของเราในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะแต่โดยรวมค่ะมาดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศโดยรวมค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนะคะตอนบนก็มีกำลังปานกลางค่ะโดยคลื่นก็มีสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะในส่วนของพายุไต้ฝุ่นบาหลีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณตะวันตกของประเทศจีนในวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนะคะก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ก็ไม่เยอะค่ะคุณผู้ฟังในส่วนมากนะคะจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตค่ะกระบี่รังแล้วก็สตูลค่ะมาดูในส่วนของอุณหภูมิกันบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นมีความสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็มีความเร็ว15กิโลเมตรต่อถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในส่วนของทะเลนะคะก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะโดยรวมนะคะสำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเที่ยงวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีแดดนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังในเรื่องของแสงแดดกันด้วยนะคะอย่าตากแดดเยอะนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นทำให้หน้าเป็นฝ้าได้แล้วก็อาจจะทำให้วิงเวียนศีรษะนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมเอานะคะก็ลองดูในเรื่องของการปรับอุณหภูมิในเรื่องของร่างกายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเราก็ดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาพบกันเจอได้ใหม่นะคะในทุกวันนะคะเวลา 11:10 นจนถึง 12:00 นกับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังร้อยเรื่องอันดามันแล้วพบกันใหม่นะคะทางวิทยุ FM 100 MHz นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรัก ติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอด
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งยังสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงย้ำว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะข้อมูลหรือบุคคลในกระบวนการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบการคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
2: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
3: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.กฤษฎีกานะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการตรีด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางกปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลบตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
2: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหานอมินีสั่งขยายผลถึงที่สุดหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องไม่ว่าอยู่ในระดับใดต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านการจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบทั้งการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลพนันออนไลน์สถานบริการและโรงแรมผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาวุธปืนโดยเฉพาะนอมินีซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นตรวจพบสถานประกอบการหรือบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า300บริษัททั้งธุรกิจรถเช่าโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์โดยจะมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนภาพรวมทั้งประเทศทราบข้อมูลจากหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจมีมากกว่า 80,000 รายทั่วประเทศซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติเนื่องจากมีรายชื่อคนไทยบางส่วนที่ร่วมหุ้นกับชาวต่างชาติเปิดบริษัทได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจึงสั่งการให้กรมการปกครองเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่าหากสืบสวนขยายผลถึงบุคคลใดขอให้ดำเนินการอย่างถึงที่สุดโดยไม่ต้องกลัวเจอตอ
5: ผมไม่สนใจว่าเป็นใครท่านจะ C3 หรือ C11 ถ้าเกิดว่าท่านผิดก็คือผิดแล้วผมก็ไม่ได้สนใจว่าท่านอยู่ในหน่วยงานอะไรใต้สังกัดกระทรวงอะไรถ้าเกิดท่านผิดผมก็จับแล้วเราก็จะสืบไปเรื่อยๆล่ะครับผมคิดว่าในหลายๆกระบวนการที่ทำกันทุกวันนี้เนี่ยมันทำไม่ได้คนเดียวหรอกครับมันต้องมีเพื่อนต้องมีกลุ่มแล้วก็ในภาคใต้ก็จะมีบางชื่อที่ไม่ใช่เป็นส่วนร่วมของนิติบุคคลบุคคลเดียวก็ไปร่วมในหลายๆบริษัทซึ่งเราก็มีคำถามว่าทำไมถึงมีกำลังแล้วก็เงินในการลงทุนต่างๆนั้นมาจากที่ใดเราสืบอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องมีระยะเวลาให้ทางกรมการปกครองทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะมีหลายข้อกฎหมายเข้าเกี่ยวข้องจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าหากประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่และต้องมีกรอบระยะเวลาการทำงานเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนกับประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอด
7: เราก็ชี้แจงไปแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามนั้นเข้าใจว่าเหตุการณ์มันอาจจะเกิดจากการเหยียบกับระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะว่าเราก็ยึดปฏิบัติตามข้อตกลงที่เรามีเรื่องของการหยุดยิงที่เรียกว่าแถลงการร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามนั้น
6: นอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยจะเร่งช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมาย
8: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่เดินทางไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางต่อได้ซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประมาณ150คนในจำนวนนี้เป็นชาวนราธิวาส71คนและอีกกลุ่มคือผู้ที่ชำระค่าเดินทางแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดออกเดินทางซึ่งคาดว่ามีจำนวนมากโดยเริ่มทยอยเข้าแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วเบื้องต้นมีไม่น้อยกว่า100คนเฉพาะที่อำเภอยี่งอมีประมาณ50คนทั้งนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งข้อมูลโดยประชาชนสามารถเข้าแสดงตัวได้ที่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางผู้รับชำระเงินและจำนวนเงินที่ชำระไว้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีและช่วยเหลือผู้เสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
9: พันตำรวจเอกอนุสรณ์ทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวนมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการพร้อมประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบการบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุน
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่อาทิบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF บริษัทเวทาโกจำกัดมหาชนและอัครากรุ๊ปรวมถึงผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกว่าการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์หรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ซึ่งเป็นผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงอย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและผู้ผลิตประเมินว่าราคามีแนวโน้มทรงตัวเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยออกสู่ตลาดซึ่งจะช่วยลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกร่วมมือกับกรมการค้าภายในบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นไข่ไก่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาไข่ไก่ทั้งระดับหน้าฟาร์มค้าส่งและค้าปลีกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาจำหน่ายมีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้โตร้อยละ 2.3 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้าพร้อมติดตามทิศทางเงินเฟ้อจากความเสี่ยงภัยแล้งและสถานการณ์ตะวันออกกลางนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่าตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ 2.3 นั้นถือว่าดีกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงก่อนหน้าแต่หากเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างกันพอสมควรนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงค่าเฉลี่ยในภาพรวมแต่ในความเป็นจริงยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยมีลักษณะการฟื้นตัวเป็นรูปตัว K ซึ่งการเติบโตกระจุกตัวอยู่เฉพาะในภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยียังไม่ได้กระจายตัวไปถึงประชาชนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินพบว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อปรับตัวลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ย่อตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามธปท.ยังไม่สามารถตัดความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อทิ้งไปได้เนื่องจากยังมีปัจจัยหนุน3เรื่องสำคัญคือ 1. การส่งผ่านต้นทุนเงินเฟ้อที่ยังไม่สิ้นสุด 2. ปรากฏการเอลนีโญในช่วงปลายปีที่จะส่งผลให้ราคาอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นและ 3. สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
11: ของที่3เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมกโรนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกสั่งกับศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็บอกว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยพัฒนาการของเงินเฟ้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อเนี่ยลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยในดิบในตลาดโลกที่ลงไปถึงระดับเดียวกับก่อนที่จะเกิดสงครามอย่างไรก็ดีเนี่ยก็บอกว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังไม่สามารถตัดทิ้งได้นะ
1: สำหรับด้านการดำเนินนโยบายผสมผสานนายดอนได้เปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโดยระบุว่านโยบายการเงินทำหน้าที่เหมือนกองหลังที่เน้นการรักษาเสถียรภาพเป็นหลักแม้ว่าในช่วงต้นปีจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในเกมรุกบ้างแต่อยากให้มองว่าหน้าที่หลักยังคงเป็นการคุมเชิงรับส่วนกองหน้าที่ทำหน้าที่รุกนั้นจะเป็นบทบาทของนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดของธปท.ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหลังสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
12: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในช่วงที่ผ่านมาว่าธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม3เดือนโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาสถานการณ์เริ่มส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้นราคาน้ำมันอากาศยานหรือเริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ110เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากที่เคยพุ่งสูงถึง240เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแม้ว่าจะยังคงสูงกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ90เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่ก็เริ่มส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารทยอยกลับมาเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้การบินไทยได้พิจารณาปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกทั้งระบบซึ่งรวมถึงทั้งในส่วนของราคาค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมน้ำมันโดยการปรับลดจะแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
13: วันนี้ราคาน้ำมันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเราก็มีความมั่นใจว่าเดี๋ยวเราก็จะปรับราคาน้ำมันเจ็ตจะอยู่ประมาณสัก110เหรียญต่อบาร์เรลก็ยังสูงกว่า90เหรียญเมื่อปีที่แล้วแต่มันดีกว่า240คือราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นจาก90มาเป็นไป240แล้วมันก็ลงมา110กว่าซึ่งก็ยังสูงกว่าที่เคยเป็นเพราะนั้นราคาตั๋วอาจจะไม่ได้ลงไปเท่าเดิมแต่ลงจากทุกที่สูง
12: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าหลังจากมีการปรับลดราคาพบว่ายอดการสำรองที่นั่งล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นตัวเลข2หลักโดยคาดการว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกว่าร้อยละ70นุพศรแก้วคำรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงกลาโหมจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศของไทยในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจังหวัดนนทบุรีโดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตยและยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองรวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจในบริบทของโลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เคยพึ่งพากันวันนี้กลับกลายเป็นโลกที่แข่งขันทางการค้าการลงทุนสำหรับประเทศไทยการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจึงไม่เพียงแต่เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มการพึ่งพาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยียกระดับภาคอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆและในงานครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรด้านนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการของไทยเช่นอากาศยานไร้คนขับระบบนำทางผ่านดาวเทียม
16: รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้การวิจัยการพัฒนาและการติดของไทยเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจรการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยศักยภาพการผลิตและความต้องการใช้งานจริงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของภาคส่วนตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประเทศไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเอง
15: การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองโดยภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การผลิตจริงจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายดานุชาพิชญนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและรายเล็กมากประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทางเทคโนโลยีที่แท้จริงและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผันแปรของประชาชนโดยมีคำสั่งให้ยกเลิกการต่ออายุสัญญาแบบอัตโนมัติหรือสัญญาชั่วนิรันดร์และปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าลงเหลือ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้แนวทางดังกล่าวแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น2กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ครบอายุสัญญา25ปีจะได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาได้อีกเพียง1วาระภายใต้อัตรารับซื้อใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาอย่างถาวรและกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าครบ10ปีซึ่งประเมินว่าถึงจุดคุ้มทุนแล้วจะถูกปรับลดอัตรารับซื้อในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญาลงมาอยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเช่นเดียวกันสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาแก้ไขมติเดิมและมอบหมายให้3การไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุงสัญญาใหม่โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ภาครัฐยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสูงสุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้อง
17: โดยหลักการก็จะเป็นแบบนี้ว่า1เนี่ยสัญญาต่ออัตโนมัติที่เป็นสัญญานิรันดร์เนี่ยจะไม่มีต่อไปราคารับซื้อจะกลับมาเป็นราคารับซื้อโดยเฉพาะโซล่าไปอยู่ที่2บาท16นะแล้วก็ใครที่หมดสัญญาไปแล้วก็จะต่อได้อีกรอบนึงแล้วก็รอบหนึ่งนี่คือไม่ก็คือประมาณ5ปีหรือ3ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็จบไปเลยแล้วก็พวกที่รันมาแล้วได้รับออเดอร์ครบตามสัญญาไปแล้วแต่สัญญายังไม่จบก็รันต่อให้จบได้แต่ว่าก็ช่วงนั้นก็จะรับซื้อแค่2บาท16
0: นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงสัญญาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไปพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับผ่านการส่งเสริมกลไกการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงไว้อย่างชัดเจนแล้ววุฒิสภาแถลงผลงาน2ปีชูบทบาทนิติบัญญัติรับฟังประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
4: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาจัดงานแถลงผลการดำเนินงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนเนื่องในโอกาสที่วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ครบรอบ2ปีในวันที่4กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการให้ประชาชนได้รับทราบมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรัฐสภาประเทศต่างๆแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับความร่วมมือในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกวุฒิสภารวมถึงการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากฎหมายและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภากล่าวว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาวุฒิสภาได้ดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการกลั่นกรองกฎหมายการติดตามสถานการณ์และรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการวุฒิสภาพบประชาชนรวมถึงสนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่บทบาทและภารกิจของวุฒิสภาตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา21คณะรวมถึงคณะกรรมการวิสามัญด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาโดยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการครอบคลุมการพัฒนาประเทศ4ด้านได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
18: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด
19: วันนี้ในเรื่องของน้ำมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เข้ามาดำเนินการเนี่ยหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดกรมฝนหลวงและการเกษตรจะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมสัตว์กรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ
18: นายวินโรจน์กล่าวได้ว่ากรมชลประทานมีเครื่องมือพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศทั้งเครื่องสูบน้ำที่มีกว่า 2,500 เครื่องรถบรรทุกน้ำเกือบ300คันและเครื่องจักรอีก 3,000 ถึง 4,000 หน่วยสนับสนุนพร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรนาริมนอุดมพรรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางอากาศ

0: ได้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้ลงนามข้อตกลงด้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับเดนมาร์กเอสโตเนียและเนเธอร์แลนด์เพื่อเปิดโอกาสความร่วมมือในการผลิตโดรนป้องกันประเทศแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและแสดงออกถึงความโปร่งใสในการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเน้นย้ำว่ายูเครนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยทางอากาศและยกระดับจุดยืนทางการทูตของยูเครนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมโดรนของยูเครนมีความซับซ้อนและทันสมัยอย่างมากซึ่งถือเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในการทำสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐสภาไอร์แลนด์ผ่านร่างกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าจากนิคมของอิสราเอลบางแห่งในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะรวมถึงพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินเพื่อการพาณิชย์ที่อยู่นอกเส้นเขตแดนที่ได้รับการยอมรับระดับสากลของอิสราเอลทั้งนี้ไอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่เสนอร่างกฎหมายในลักษณะนี้ซึ่งรัฐบาลไอร์แลนด์ยึดตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี2567ที่ระบุว่าการที่อิสราเอลเข้ายึดครองเขตเวสต์แบงค์พื้นที่ในนครเยรูซาเล็มตะวันออกและฉนวนกาซาถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการรับมือกับเหตุวาตภัยพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางสีจวงรวมถึงเหตุการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพังทลายเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย38รายและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างจริงจังเพื่อรับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาสเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลีโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซเฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีแต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้เสมอกัน0ประตูต่อ0ต้องโดนจุดโทษตัดสินผลปรากฏว่าทีมแดนนาฬิกายิงแม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันสำหรับนัดต่อไปรอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวโนวัคยอร์คอวิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียใช้เวลากว่า5ชั่วโมง15นาทีหวดเอาชนะเฟลิกซ์อูเชอเลียซีมมือ3จากแคนาดามาได้แบบสุดมัน3ต่อ2เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10 3ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งของรายการจากอิตาลีที่เอาชนะยานเลนนาสตรูฟจากเยอรมนี3เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ ที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับที่3ทีมชาติไทยตบเอาชนะ

0: ุ่น3-2เซต14-25 25-21 25-19 23-25 และ15-12คว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จส่วนแชมป์เป็นของทีมชาติจีนที่เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศ3-0เซต25-23 25-16 และ25-16หลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U18 กล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วคือการติด1ใน3และผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์โลกในปีหน้าและสุดท้ายขอประกาศยุติการเป็นโค้ชทีมชาติไทยทุกชุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: พวกเราก็ทำสำเร็จได้ชิงแชมป์โลกได้ขึ้นโพเดียมนะครับที่เราตั้งไว้นะครับแต่สุดท้ายนะครับผมก็ขอประกาศยุติในการทำทีมชาติทุกชุดตั้งแต่นี้ไปแต่ว่าถ้ามีใครให้ไปทำไทยแลนด์ลีกนะครับก็ยินดีนะครับก็ฝากแฟนคลับด้วยนะครับนะครับโดยเฉพาะโค้ชทีบอร์ดนะครับจะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับ
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงซ้อมสนามแข่งขันจริงที่อาซูเอะอารีนาประเทศญี่ปุ่นก่อนลงประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีกสนามที่3พบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้การซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้ให้ลูกทีมปรับตัวให้เข้ากับสนามแข่งขันรวมถึงการเล่นเสิร์ฟและรับเสิร์ฟพร้อมกับทั้งวางแผนให้ลูกทีมรับมือกับสหรัฐอเมริกาหลังจบการฝึกซ้อมโค้ชออสกล่าวว่าการได้ฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงเป็นโอกาสที่ดีช่วยให้นักกีฬามีการปรับตัวเพราะสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และเพดานสูงกว่าสนามซ้อมส่วนการพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีจุดเด่นคือการเล่นที่หลากหลายมีตัวบล็อกที่สูงและมีประสิทธิภาพรวมถึงการเล่นที่รวดเร็วแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะเข้าใจแผนที่เตรียมมาเล่นกับสหรัฐได้เป็นอย่างดี
2: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้ฝึกซ้อมสนามแข่งขันซึ่งจะทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายก็เป็นเรื่องของการวางแผนที่จะเตรียมตัวแข่งขันกับอเมริกาเราก็จัดเกมแพลนว่าอเมริกาเขาจะเล่นยังไงเขาวางผู้เล่นไว้ที่ตำแหน่งไหนเราจะเล่นยังไงกับเขาก็นักกีฬาก็เข้าใจกันดีซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็มีความสำเร็จค่อนข้างจะสูง
0: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีคิวลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ความชัดเจนของการทำงานในด้านการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
0: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในงาน FA Thailand Award 2025ถึง2026ผลปรากฏว่าเสร็จตกเป็นของจังหวัดศรีสะเกษณสนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยความจุ 12,000 ที่นั่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่สมาคมจัดตั้งขึ้นโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ไว้ใจให้จังหวัดศรีสะเกษรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้และจะทำออกมาให้ดีที่สุด
4: คราวนี้ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ให้โอกาสจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับไปชมกีฬาฟุตบอลคิงส์ครับที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ไปเที่ยวศรีสะเกษไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับ
0: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17พฤศจิกายนนี้มีทีมเข้าร่วม4ทีมได้แก่ไทยโอมานบาเรน และทาจิกิสถานนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติยศแก่นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2568ถึง2569กว่า30รางวัลโดยรางวัลที่น่าสนใจอาทิรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่สโมสรราชบุรี FC รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกสุพนันท์บุรีรัตน์จากสโมสรการท่าเรือ FC รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปียศกรบุรพาจากสโมสรชลบุรี FC รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีธีรธรบุญมาทันกองกลางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยเป็นต้นปุริภัทรสอนการรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสัปเหร่อสับปะเรอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสารเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเรอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเรอมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธคือ

เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการ

0: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานเพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนภาพถ่ายเข้าบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรขออภัยค่ะสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษโดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยติวานนท์14ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมท่านผู้ฟังครับในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันหลายคนอาจสังเกตว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการวอกแวกขาดสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดได้นานน้อยลงปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเท่านั้นแต่ยังพบได้ในวัยรุ่นและวัยทำงานจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปจนเกิดภาวะที่เรียกว่าสมาธิสั้นเทียมซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปัจจุบันครับโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD เป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการควบคุมตนเองโดยมีอาการสำคัญ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิวอกแวกง่าย อยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่นอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งสามารถพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่สำหรับโรคสมาธิสั้นในเด็กสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและความผิดปกติของการทำงานของสมองรวมถึงปัจจัยเสี่ยงบางประการเช่นภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์การคลอดก่อนกำหนดหรือการได้รับสารพิษบางอย่างที่ทำให้การเลี้ยงดูหรือว่าการใช้สื่อดิจิทัลไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคแต่สามารถกระตุ้นให้อาการรุนแรงขึ้นได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อการเรียนการเข้าสังคมรวมไปถึงพัฒนาการในระยะยาวด้วยนอกจากนี้โรคสมาธิสั้นไม่ได้พบเฉพาะในเด็กเท่านั้นแต่สามารถเกิดได้ในผู้ใหญ่เช่นกันโดยมักแสดงออกในรูปแบบของการไม่มีสมาธิขี้หลงขี้ลืมจัดการเวลาได้ไม่ดีหรือควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ยากโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลพบภาวะสมาธิสั้นเทียมเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียต่อเนื่องการรับรู้ข้อมูลจำนวนมากหรือการทำลายอย่างพร้อมกันจนทำให้สมองเคยชินกับการเปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็วและจดจ่อกับสิ่งใดๆได้น้อยลงสำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งในการปรับพฤติกรรมการดูแลจากครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงการใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์ขณะที่ภาวะสมาธิสั้นเทียมสามารถรักษาได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเช่นจำกัดเวลาหน้าจอลดการทำหลายอย่างพร้อมกันปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานและเรียนรู้ท่านผู้ฟังครับในยุคที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวรวดเร็วและแข่งขันกันดึงดูดความสนใจเราอยู่ตลอดเวลาการรักษาสมาธิอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าที่เคยแต่โรคสมาธิสั้นหรือสมาธิสั้นเทียมเป็นปัญหาที่สามารถดูแลและจัดการได้หากเราเข้าใจสาเหตุและปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพราะการมีสมาธิที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนะครับจบบทความประจำวันเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมเรียบเรียงโดยปานิสราพานแก้วณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
11: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
10: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
12: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
16: ์ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHzต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ต
17: เพราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงศาลปกครองอยากเล่าช่วงแรกนี้นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญนนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองกฎหมายในคดีปกครองแล้วก็อุทาหรณ์จากคดีปกครองครับเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติโดยนางสาวละจิตเกิดกอบพนักงานคดีปกครองชำนาญการและนางสาวกนกวรรณพงษ์สวัสดิ์พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเป็นวิทยากรในช่วงแรกของช่วงศาลปกครองอย่างเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับในวันนี้ท่านวิทยากรก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเกร็ดสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนำเสนอในเรื่องของเกร็ดสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองในเรื่องของการนับระยะเวลากรณีที่มีการยื่นฟ้องหรือยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ
0: คร
1: ับ ขออนุญาตเกริ่นนำในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ซึ่งบัญญัติไว้ว่าการฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้นดังนั้นนะคะผู้ที่จะฟ้องคดีก็สามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ตนมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้นตัวอย่างเช่นนะคะถ้าผู้ฟ้องมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่หรือจังหวัดระนองก็สามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภูเก็ตได้นะคะการฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองนี้นะคะก็จะต้องยื่นฟ้องตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนดนะคะศาลปกครองจึงจะรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาได้ซึ่งเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีที่สำคัญนะคะก็ได้แก่การเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนะคะการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนะคะแล้วก็การยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดเป็นต้นนะคะ
0: เบื้องต้นนี้ก็เป็นเรื่องของการฟ้องคดีปกครองนะครับต่อมาครับการฟ้องคดีปกครองเนี่ยจะต้องยื่นฟ้องที่ไหนสามารถยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ผ่านช่องทางใดได้บ้างแล้วก็มีข้อพึงระวังเพื่อไม่ให้เกิดเสียสิทธิ์ในการดำเนินคดีอย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนะคะพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542มาตรา46ได้บัญญัติว่าคำฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในการนี้อาจยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิตอลอื่นใดหรือโทรสารตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิตอลอื่นใดหรือโทรสารเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองค่ะจากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนะคะสามารถสรุปวิธีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ดังนี้ 1. ยื่นคำฟ้องด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนบุคคลอื่นจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยโดยให้ยื่นคำฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองเช่นยื่นคำฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองภูเก็ตตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 น2. ยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับสำหรับในช่องทางนี้นะคะจะต้องยื่นผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหรือบริษัทไปรษณีย์เอกชนที่ได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณียภัณฑ์กับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเท่านั้น 3. ยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัลอื่นใดซึ่งปัจจุบันนะคะศาลปกครองได้มีการจัดทำระบบเกี่ยวกับการยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้หรือที่เรียกว่าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือe-litigation โดยประชาชนนะคะหรือผู้ประสงค์ที่จะฟ้องคดีต่อศาลสามารถยื่นได้ที่เว็บไซต์ของศาลปกครองที่ชื่อว่า www.admincourt.go.th โดยทั้งนี้นะคะในคำนิยามของคำว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้ไม่ได้หมายความรวมถึงการยื่นทางอีเมลนะคะแต่จะเป็นระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นค่ะและ4การยื่นคำฟ้องทางโทรสารในกรณีที่ยื่นคำฟ้องทางโทรสารให้ส่งต้นฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในโอกาสแรกที่จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิทัลอื่นใดหรือโทรสารเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง
1: จะเห็นได้ว่าช่องทางในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะมีหลากหลายช่องทางแต่ว่าในวันนี้จะขอนำเสนออุทาหรณ์คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วก็ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะกรณีแรกก่อนนะคะก็คือกรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานแล้วก็เราท่านๆก็ค่อนข้างคุ้นเคยนะคะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าการฟ้องคดีโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะสิ่งสำคัญก็คือว่ากรณีที่มีการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยค่ะผู้ฟ้องคดีก็ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะหรือตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าในการส่งไปรษณียภัณฑ์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนั้นนะคะเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกิจการไปรษณีย์ตามที่พระราชบัญญัติไปรษณีย์พุทธศักราช2477อันเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งนะคะในการดำเนินงานดังกล่าวจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองและก็เป็นหน่วยงานทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วยนะคะซึ่งกฎหมายยังกำหนดให้การยื่นคำฟ้องคำอุทธรณ์หรือเอกสารหลักฐานต่อศาลปกครองผ่านทางเจ้าพนักงานไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยให้ถือเสมือนว่าเป็นการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลและก็ให้นับวันที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลนะคะนอกจากนี้ต้องเป็นการส่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะส่วนการส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาโดยไม่ได้ลงทะเบียนถือไม่ได้ว่าเป็นวันที่ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ต่อศาลแล้วนะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างคดีของศาลปกครองนะคะคดีนี้นะคะที่นำมาเสนอก็คือศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่24มีนาคม2549ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลภายในวันที่23เมษายน2549แต่เนื่องจากว่าวันที่23เมษายนตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการผู้ฟ้องจึงมีสิทธิ์ยื่นคำอุทธรณ์ได้ภายในวันทำการถัดไปคือวันจันทร์ที่24เมษายน2549ถ้าไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามกำหนดเวลาดังกล่าวก็ถือว่าคดีเป็นอันถึงที่สุดนะคะซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เอกสารถึงศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่28เมษายน2549การส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยทางไปรษณีย์ในกรณีนี้นะคะแม้จะมีการประทับตราบนดวงตราไปรษณีย์อากรเมื่อวันที่24เมษายนส่วนปีที่ประทับในคดีนี้ก็คือไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะคะแต่การส่งคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์จะมีผลให้ถือว่าเป็นวันที่ส่งแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำอุทธรณ์ได้นั้นจะต้องเป็นการส่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะการที่ผู้ฟ้องคดีส่งคำอุทธรณ์โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ได้ส่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ถือไม่ได้ว่าวันที่ส่งไปรษณีย์ดังกล่าวเป็นวันที่ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลนะคะแต่จะต้องถือว่าวันที่คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีส่งไปถึงศาลเป็นวันที่มีการยื่นอุทธรณ์เมื่อคดีนี้นะคะคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่าส่ง ไปถึงศาลในวันที่28เมษายนกรณีนี้จึงเป็นการยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาเป็นอันถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วนะคะคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวซึ่งศาลปกครองสูงสุดไม่อาจรับคำอุทธรณ์ในกรณีไว้พิจารณาได้นะคะต่อมาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้นัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาในวันที่17กันยายน2568ผู้ฟ้องมาศาลนะคะต่อมาผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นหนังสือลงวันที่5ตุลาคม2568โดยส่งให้บริษัทแฟลตเอ็กซ์เพรสจำกัดเป็นผู้นำส่งในวันที่5ตุลาคม2568กรณีนี้นะคะแม้จะเป็นการนำส่งภายในระยะเวลาอุทธรณ์คือภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ตามแต่เนื่องจากว่าบริษัทแฟลตเอ็กซ์เพรสจำกัดเป็นบริษัทประกอบกิจการรับขนส่งของเอกชนนะคะแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณียภัณฑ์กับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทยให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์นะคะอีกทั้งคดีนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ยื่นคำอุทธรณ์แต่อย่างใดการที่ผู้ฟ้องส่งคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยยื่นต่อบริษัทจึงไม่ใช่การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและไม่ใช่การยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้นะคะก็อีกตัวอย่างนึงนะคะนอกจากนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยไว้ในกรณีที่มีการยื่นคำแก้อุทธรณ์โดยส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนในทำนองเดียวกันกับ2คดีเมื่อกี้นะคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำคำแก้อุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ผู้ฟ้องก็ได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่13มกราคม2561ซึ่งจะครบกำหนดทำคำแก้อุทธรณ์ในวันที่12กุมภาพันธ์2561ผู้ฟ้องคดีโดยผู้รับมอบอำนาจก็ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ฉบับลงวันที่28มีนาคม2561โดยจัดส่งทางบริษัทรับส่งที่เป็นของเอกชนนะคะแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดียื่นคำแก้อุทธรณ์ทางบริษัทรับส่งของเอกชนเนี่ยโดยไม่ได้มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่มีเจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นผู้รับจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการยื่นคำแก้อุทธรณ์ทางไปรษณีย์แต่เป็นการยื่นคำแก้อุทธรณ์ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมายื่นเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มอบฉันทะให้บริษัทรับส่งเอกชนมีอำนาจในการยื่นคำแก้อุทธรณ์แทนผู้ฟ้องคดีนะคะกรณีนี้จึงเป็นการยื่นคำแก้อุทธรณ์โดยผู้ที่ไม่มีอำนาจนะคะแล้วก็คำแก้ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาทำคำแก้อุทธรณ์นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์นะคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งไม่รับคำแก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานะคะ
0: ครับก็จากตัวอย่างคดีปกครองที่ท่านวิทยากรที่ได้กล่าวมานะครับพอจะมีทางแก้ไขสำหรับคนที่ยื่นฟ้องหรือยื่นคำอุทธรณ์ผ่านทางแฟลตเอ็กซ์เพรสหรือบริษัทขนส่งเอกชนอื่นบ้างไหมครับ
1: ค่ะกรณีการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทยให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ดังที่นำเรียนมาข้างต้นนะคะ
0: คร
1: ับ ก็คือสามารถกระทำได้ในฐานะที่ตัวแทนของบริษัทรับส่งในฐานะของบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ยื่นนะคะแต่กรณีนี้จะต้องแนบใบมอบฉันทะมาด้วยหรือหากไม่มีการแนบใบมอบฉันทะมาในตอนแรกก็เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะโดยจะต้องส่งใบมอบฉันทะต่อศาลในภายหลังได้นะคะโดยให้ยื่นภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็มีประเด็นที่ชวนคิดเพิ่มเติมนะคะว่าหากมีการยื่นเรื่องผ่านพนักงานของบริษัทขนส่งเอกชนซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยเช่นนี้นะคะจะถือว่าวันใดเป็นวันที่ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลกันแน่นะคะซึ่งหากมีพัสดุตกค้างหรือเกิดการล่าช้าขึ้นมาก็อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องตามที่กฎหมายกำหนดได
0: ้
1: ซึ่งอาจจะทำให้เสียสิทธิ์ในการดำเนินคดีก็ได้นะคะในกรณีนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเพิ่มเติมหนึ่งคดีนะคะค คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่3กุมภาพันธ์2566ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาโดยผู้ฟ้องได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ในคดีนี้ผู้ฟ้องจึงมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวนะคะซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาภายในวันที่10มีนาคม2566แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะปรากฏว่าเมื่อวันที่4มีนาคม2566ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์โดยฝากให้บริษัทขนส่งเอกชนนำส่งต่อศาลปกครองชั้นต้นซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการรับขนส่งของก็ไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือมีข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณียภัณฑ์กับบริษัทไปรษณีย์ไทยการส่งคำอุทธรณ์ดังกล่าวก็ไม่ใช่การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์และถือไม่ได้ว่าวันที่4มีนาคม2566เป็นวันที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ดังนั้นนะคะเมื่อข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่าสำนักงานศาลปกครองภูมิภาคได้ประทับรับคำอุทธรณ์เมื่อวันที่13มีนาคม2566ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาจึงเป็นการยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามข้อ 49/1 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543นะคะซึ่งกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานะคะจึงเห็นได้ว่าคดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข้อที่พึงระวังในการยื่นเอกสารต่อศาลผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนนะคะที่จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการจัดส่งเอกสารต่อศาลซึ่งอาจเกิดข้อขัดข้องหรือล่าช้ากว่าเวลาตามปกติได้นะคะเนื่องจากการยื่นด้วยวิธีการดังกล่าวเนี่ยจะนับวันที่พนักงานของบริษัทขนส่งเอกชนได้ส่งเอกสารต่อศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลซึ่งรับไว้เป็นวันที่ยื่นเอกสารนั้นนะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะแตกต่างจากกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยตรงกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะที่ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการส่งเอกสารให้แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อศาลนะคะ
3: นอกจากนี้นะคะยังมีข้อควรพิจารณาหรือปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าการยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์นั้นจะถือว่าเป็นการยื่นคำฟ้องต่อศาลนับตั้งแต่เวลาใดโดยประเด็นปัญหาในกรณีนี้นะคะเกิดจากการยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในเวลาที่ไปรษณีย์ได้ปิดทำการแล้วและเจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้รับฝากเรื่องไว้แต่ดำเนินการประทับตรารับฝากสำเร็จในวันรุ่งขึ้นจะถือว่าผู้อุทธรณ์ยื่นคำอุทธรณ์ในวันใดระหว่างวันที่ได้ฝากส่งต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือในวันที่ได้ประทับตราลงรับฝากไว้ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในวันที่15กันยายน2563ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งประสงค์จะคัดค้านคำพิพากษาจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาซึ่งจะครบกำหนดในวันที่15ตุลาคม2563เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้เจ้าหน้าที่นำคำอุทธรณ์ไปฝากส่งที่ไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในวันที่15ตุลาคม2563ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ไปรษณีย์แห่งนั้นได้ปิดทำการแล้วซึ่งเจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้รับฝากไว้ประกอบกับในวันดังกล่าวมีปริมาณรับฝากจำนวนมากโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้ดำเนินการประทับตรารับฝากคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีสำเร็จในวันรุ่งขึ้นคือวันที่16ตุลาคม2563กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่16ตุลาคม2563ซึ่งเป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายกำหนดศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาจากประเด็นปัญหาในส่วนนี้สามารถสรุปได้ว่าวันที่ถือว่าได้ส่งคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ต่อศาลโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนั้นอันจะถือเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองให้ถือวันที่ได้มีการประทับตราลงรับฝากสำเร็จไม่ใช่วันส่งเอกสารคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ให้แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์นอกเวลาทำการซึ่งเจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้รับเอกสารไว้แต่ยังไม่ได้ประทับตรารับฝาก ส่วนกรณีที่มีการยื่นทางไปรษณีย์แบบธรรมดาโดยไม่มีการลงทะเบียนนั้นจะถือว่าวันที่ได้ยื่นคำฟ้องหรือยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลคือวันที่คำฟ้องหรือคำอุทธรณ์นั้นส่งมาถึงศาลสำหรับกรณีตัวอย่างคดีปกครองในกรณีต่อไปนั้นนะคะก็เป็นกรณีของการส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์หลังบ่ายสามโดยชำระค่าบริการแบบสินเชื่อจะถือว่ายื่นอุทธรณ์วันใดสืบเนื่องจากการส่งจดหมายหรือเอกสารต่างๆทางไปรษณีย์ถือเป็นช่องทางที่หน่วยงานราชการต้องส่งเอกสารเป็นประจำและในปริมาณมากจึงมักจะเลือกใช้การส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อเพราะไม่ต้องชำระค่าบริการเป็นรายครั้งเพียงแค่บันทึกรายละเอียดของเอกสารแต่ละชิ้นที่ฝากส่งเพื่อให้ไปรษณีย์รวมยอดไว้ชำระเป็นรายเดือนแทนซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วโดยมีหลักฐานการรับส่งแถมสามารถติดตามสถานะได้ตลอดเวลาการส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อดังกล่าวซึ่งมีกำหนดเวลาและการจัดส่งที่อาจแตกต่างจากการส่งแบบปกติเล็กน้อยคดีที่จะยกเป็นตัวอย่างเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งให้แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ในวันสุดท้ายที่ครบกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าศาลไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาเนื่องจากยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่าวมีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับหลักฐานใบนำส่งไปรษณีย์ฉบับที่อยู่กับหน่วยงานและฉบับที่อยู่กับที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งปรากฏวันที่ไม่ตรงกันอันส่งผลต่อการนับระยะเวลาการอุทธรณ์ซึ่งคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่18กันยายน2567ซึ่งหน่วยงานจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ภายในวันที่18ตุลาคม2567เมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้ส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ในวันที่18ตุลาคม2567ภายในเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ตามหลักฐานใบนำส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อฉบับที่เก็บไว้ที่หน่วยงานซึ่งไม่มีการแก้ไขวันที่แตกต่างจากฉบับที่เก็บไว้นะที่ทำการไปรษณีย์ที่ปรากฏล่องรอยการแก้ไขวันที่จากวันที่18ตุลาคมเป็นวันที่19ตุลาคมโดยในเรื่องนี้หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ชี้แจงว่าการแก้ไขวันที่ข้างต้นเป็นการระบุวันที่ที่นำไปรษณียภัณฑ์ดังกล่าวเข้าระบบคือวันที่19ตุลาคมเวลา8นาฬิกา57นาทีประกอบกับพนักงานที่ทำการไปรษณีย์ได้บันทึกท้ายเอกสารในใบนำส่งดังกล่าวว่าหน่วยงานได้นำส่งไปรษณียภัณฑ์ภายในเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ในวันที่18ตุลาคมแต่เนื่องจากเป็นการนำส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อภายหลังเวลา15นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาหลังทำการของการจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อกรณีเช่นนี้ไปรษณีย์จะนำส่งในวันถัดไปคือวันที่19ตุลาคม2567กรณีจึงรับฟังได้ว่าหน่วยงานได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ในวันที่18ตุลาคม2567จึงถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์แล้วศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาสรุปได้ว่าคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการนับระยะเวลาในกรณีการยื่นคำฟ้องคำอุทธรณ์หรือเอกสารต่อศาลปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่ว่าวิธีชำระค่าบริการปกติหรือแบบสินเชื่อหากเป็นการนำส่งคำฟ้องคำอุทธรณ์หรือเอกสารแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ภายในเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ย่อมถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อศาลปกครองและแม้จะเป็นการนำส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อภายหลังเวลาทำการของไปรษณีย์ดังกล่าวและไปรษณีย์จะนำส่งในวันรุ่งขึ้นก็ตามหากยังอยู่ภายในเวลาทำการปกติของไปรษณีย์ก็ถือว่าวันที่ยื่นเอกสารดังกล่าวแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองแล้วส่วนไปรษณีย์จะนำส่งเมื่อใดเป็นแนวปฏิบัติภายในของไปรษณีย์เอง
0: แล้วถ้าเป็นกรณีการยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์นอกเวลาทำการของศาลปกครอง แต่เป็นการยื่นภายในเวลาทำการของไปรษณีย์ไทยนะครับศาลสามารถรับไว้พิจารณาได้หรือไม่จะถือว่าเป็นการยื่นฟ้องในวันใดครับ
1: กรณีข้อนี้นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างคดีเพื่อประกอบการตอบคำถามในข้อนี้นะคะคดีนี้ค่ะศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่24มิถุนายน2565คู่กรณีจึงต้องยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวภายในวันที่24กรกฎาคม2565นะคะแต่ว่าเนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการคู่กรณีจึงต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่25กรกฎาคม2565อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นนะคะซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนณที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่งนะคะเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565เวลา 17:25 นาทีนะคะอันเป็นวันทำการตามปกติของที่ทำการไปรษณีย์แห่งนั้นนะคะซึ่งมีการเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 19:00 นดังนั้นกรณีนี้จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งคำอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ในวันดังกล่าวนะคะซึ่งถือว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะจากตัวอย่างคดีเมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่าศาลปกครองได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับการนับระยะเวลาในการยื่นคำฟ้องคำอุทธรณ์ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยให้ยึดถือเวลาทำการของไปรษณีย์แห่งนั้นๆเป็นสำคัญนะคะเนื่องจากว่าที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่งก็อาจจะมีช่วงเวลาทำการหรือให้บริการที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งหากมีการฝากส่งภายในเวลาทำการตามปกติของไปรษณีย์แห่งนั้นนะคะแม้จะเป็นช่วงนอกเวลาทำการตามปกติของศาลปกครองนะคะแล้วก็ได้มีการประทับตราลงรับฝากสำเร็จในวันใดก็ให้ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่คู่กรณีได้ยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์หรือเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลแล้วค่ะทีนี้นะคะต่อไปนะคะจะขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างคดีที่มีการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะด้วยเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอลนะคะที่ความสะดวกรวดเร็วกลายเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งต่างๆรวมไปถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลด้วยนะคะระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทลายข้อจำกัดด้านสถานที่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับคู่กรณีหรือประชาชนในการที่จะเข้า

0: กล่าวมาข้างต้นนะคะก็ลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้รับชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านนะคะสำหรับการเข้าใช้งานระบบต่อไปนะคะซึ่งในระบบดังกล่าวนะคะผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นได้ทั้งคำฟ้องและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือมีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งรวมทั้งยังสามารถรับทราบคำสั่งศาลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีผ่านระบบนี้ได้ด้วยนะคะโดยรายละเอียดท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลปกครองนะคะ
1: แล้วในส่วนของการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นับเวลาทำการยังไงครับแล้วก็ในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนั้นจะสามารถยื่นฟ้องได้ภายในเวลาใดยื่นได้ตลอด24ชั่วโมงหรือไม่ครับ
2: ค่ะคำถามน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ในเบื้องต้นนะคะเราไปดูกันก่อนก็คือประธานศาลปกครองสูงสุดนะคะได้เคยมีประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดเรื่องวันเวลาทำการปกติของศาลปกครองลงวันที่23กุมภาพันธ์2554ข้อ1กำหนดวันเวลาทำการของศาลปกครองได้แก่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.หยุดพักกลางวันเวลา 12:00 น.ถึง13:00 น.และเว้นวันหยุดราชการนะคะจากข้อกฎหมายดังกล่าวนะคะและศาลปกครองได้วางแนวปฏิบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับในเรื่องนี้ไว้ด้วยในคดีดังต่อไปนี้นะคะก็คือเป็นคดีที่ข้าราชการรายหนึ่งได้ถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษภาคทันในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560เมื่อครั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแห่งหนึ่งโดยข้าราชการท่านนี้ได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีข้าราชการท่านนี้จึงยื่นฟ้องกพค.ต่อศาลปกครองสูงสุดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568เวลา20:53 น.เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวคดีมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีและศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้หรือไม่โดยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1อนุมาตรา1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542และอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในส่วนของกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากปค.ได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMSไปถึงสถานที่ทำงานของผู้ฟ้องคดีอันเป็นภูมิลำเนาที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้กับทางราชการเมื่อวันที่8สิงหาคม2568จึงถือว่าวันที่8สิงหาคม2568เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของกพค.แล้วโดยจะถือว่าวันที่9สิงหาคม2568เป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวได้และต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวคือภายในวันที่6พฤศจิกายน2568ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่6พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันครบกำหนดระยะเวลายื่นฟ้องคดีและศาลปกครองสูงสุดได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวกันเวลา 20:58 น.อันเป็นเวลานอกเวลาทำการปกติของศาลปกครองกรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องในวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไปคือวันที่7พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลา90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความ
1: แล้วถ้าเป็นกรณีที่ยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ทางระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เกินระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีแล้วครับ

0: ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องศาลจะรับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาได้หรือไม่ครับ
1: ค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดก็ได้วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้เหมือนกันก็คือการดำเนินคดีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ดีเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลทางคดีต่างๆกับศาลหากเกิดข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายในระหว่างการเข้าใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลแล้วอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือพ้นระยะเวลาสำหรับการดำเนินคดีตามที่กฎหมายหรือที่ศาลกำหนดไว้ได้ดังเช่นอุทาหรณ์ที่หยิบยกมาเล่าสู่การฟังในวันนี้ซึ่งผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในวันสุดท้ายของเวลาที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายและเป็นการยื่นล่วงเลยเวลาทำการของศาลแล้วโดยอ้างว่าในวันดังกล่าวสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องไม่เสถียรทำให้ตนไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานคดีของศาลได้ทันเวลาเหตุของคดีนี้เกิดจากผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยื่นฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นซึ่งตนเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่เห็นว่าการประเมินและการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และชอบด้วยกฎหมายแล้วรวมทั้งขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดด้วยต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องโดยอ่านคำพิพากษาในวันที่27ธันวาคม2565ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่26มกราคม2566ในเวลา 16:43 นาทีซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นการยื่นเมื่อพ้นระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาโดยอ้างว่าในวันที่26มกราคม2566ตนไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาทำการของศาลปกครองได้และไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียรหรือเกิดจากสาเหตุอื่นใดเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อศาลปกครองชั้นต้นอ่านผลแห่งคำพิพากษาในวันที่27ธันวาคม2565แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่26มกราคม2566ซึ่งเป็นวันครบกำหนด30วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาและโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2562ข้อ18กำหนดว่าคำฟ้องอาจยื่นได้ในเวลาทำการหรือนอกเวลาทำการปกติของศาลปกครองและในเวลาที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งานทั้งนี้การยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าเป็นการยื่นในวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไปโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบการใช้งานในระบบของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่าวันที่26มกราคม2566ผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ระบบเวลา 16:31 นาทีและเวลา 16:37 นาทีซึ่งต้องถือตามเวลาของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลว่าผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ในวันที่26มกราคม2566เวลา 16:43 นาทีอันเป็นวันและเวลาที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์เมื่อเป็นการยื่นนอกเวลาทำการปกติของศาลจึงต้องถือว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ในวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไปคือวันที่27มกราคม2566ซึ่งเป็นวันที่พ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาทำการของศาลได้นั้นศาลเห็นว่าการดำเนินการโดยวิธีดังกล่าวจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองของศาลปกครองได้โดยบางครั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจใช้งานไม่ได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยข้อนี้ด้วยโดยเผื่อเวลาในการยื่นคำอุทธรณ์ไว้ล่วงหน้ากรณีที่อาจมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นการที่ยื่นอุทธรณ์ในวันสุดท้ายโดยเลยเวลาทำการของศาลและอ้างเหตุผลว่าในวันดังกล่าวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียรนั้นย่อมไม่อาจรับฟังได้จากคดีนี้นะคะถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับคู่กรณีที่ประสงค์จะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ร้องสอดก็ตามนอกจากจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการใช้งานระบบดังกล่าวแล้วยังควรต้องเผื่อเวลาในการยื่นคำฟ้องคำอุทธรณ์คำกู้ความรวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งมีกำหนดเวลาในการยื่นเอาไว้ล่วงหน้าเพราะการดำเนินคดีด้วยวิธีการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรตามสมควรเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและรักษาสิทธิ์ในการดำเนินคดีของตนเองที่แม้จะล่วงเลยเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายได
0: ้ครับต่อไปก็เป็นการสรุปเรื่องของหัวข้อของวันนี้ครับ
2: ค่ะจากที่นำเรียนมาข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าในการยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ต่อศาลไม่ว่าจะเป็นการยื่นผ่านทางช่องทางใดก็ตามนะคะก็จะมีประเด็นปลีกย่อยที่เป็นสาระสำคัญที่พึงจะต้องระวังนะคะเพราะว่ามีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ยื่นนะคะหากเป็นกรณีการยื่นฟ้องคดีหรือการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งต่อศาลปกครองโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะกรณีนี้กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนดให้ถือเอาวันที่คู่กรณีได้ส่งเอกสารดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ได้ยื่นเอกสารต่อศาลนะคะโดยจะต้องเป็นการฝากส่งต่อบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทยให้เป็นผู้ดำเนินกิจการไปรษณีย์เท่านั้นนะคะจึงจะถือว่าเป็นการยื่นโดยชอบและมีผลตามกฎหมายรวมทั้งให้นับเอาวันที่มีการประทับตราลงรับฝากสำเร็จเป็นวันที่คู่กรณีได้ยื่นคำฟ้องคำอุทธรณ์เอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลแล้วนะคะโดยให้ยึดถือเวลาทำการตามปกติของไปรษณีย์แห่งนั้นๆเป็นสำคัญนะคะว่ามีการยื่นเอกสารต่อศาลในวันใดนอกจากนี้นะคะในส่วนของการฝากส่งผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทยผู้ฟ้องคดีหรือผู้ทอนะคะอาจจะต้องทำหนังสือมอบฉันทะให้พนักงานของบริษัทขนส่งเอกชนดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ตลอดจนเอกสารพยานหลักฐานต่างๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแทนตนนะคะและพนักงานของบริษัทดังกล่าวย่อมอยู่ในฐานะของบุคคลที่มีสิทธิ์รับมอบฉันทะจากผู้ฟ้องคดีให้มายื่นฟ้องคดีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองแทนผู้ฟ้องคดีได้นะคะโดยจะถือว่าวันที่ศาลได้รับเรื่องดังกล่าวนะคะเป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อศาลนอกจากนี้นะคะในส่วนของการยื่นฟ้องคดีผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นนะคะแม้ระบบจะเปิดให้เข้าใช้งานได้ตลอดแต่มีข้อพึงระวังที่สำคัญอยู่ก็คือว่าการนับเวลาจะถือตามวันและเวลาทำการตามปกติของศาลปกครองนะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นนะคะเว้นวันหยุดราชการและจะถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์เป็นวันที่ส่งเอกสารหรือคำฟ้องหรือคำคู่ความต่อศาลนะคะดังนั้นกรณีการยื่นฟ้องในวันสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องและให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาทำการปกติของศาลนะคะคือไม่เกินเวลา 16:30 นหากยื่นนอกเวลาทำการของศาลจะถือว่าเป็นการยื่นฟ้องในวันถัดไปนะคะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ์อีกทั้งการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ยังอาจเกิดข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะก็สามารถป้องกันได้นะคะโดยการวางแผนแล้วก็ดำเนินการให้เรียบร้อยเสียแต่เนิ่นๆนะคะเพราะหากดำเนินการในวันสุดท้ายแล้วเกิดปัญหาสัญญาณขัดข้องขึ้นมาก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการที่จะดำเนินคดีต่อไปก็ได้นะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรยื่นฟ้องในวันสุดท้ายนะคะ
0: ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับคุณผู้ฟังครับกับหัวข้อเกร็ดสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับนางสาวละจิตเกิดกอบพนักงานคดีปกครองชำนาญการและนางสาวกนกวรรณพงศ์สวัสดิ์พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติ

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับผลของการกระทำและถูก

0: ดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: นายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อถูกควบคุมตัวที่ประเทศปลายทางก็ต้องรับผลของการกระทำ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นผู้ที่ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือผู้ที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวและดำเนินคดีส่วนที่เดินทางถึงประเทศปลายทางและถูกควบคุมตัวต้องรับผลการกระทำที่ก่อขึ้นพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแนะนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมปรับลดค่าโดยสารและค่าขนส่ง30สตางค์หลังราคาน้ำมันในประเทศปรับลดลงมีผลตั้งแต่วันนี้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรและกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรเมื่อวานนี้ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งปรับลดลง30สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้าทุกประเภทตามกลไกการปรับอัตราค่าโดยสารที่อ้างอิงต้นทุนราคาน้ำมันทั้งนี้รายละเอียดอัตราค่าโดยสารของรถแต่ละประเภทจะเป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานผู้กำกับดูแลและมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะกลับมาปะทุอีกครั้งหลังเกิดเหตุโจมตีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านแต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับลดอัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งในครั้งนี้เนื่องจากการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามกลไกต้นทุนน้ำมันที่ได้ปรับลดลงแล้วปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ทางการอิหร่านประนามการที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ก กองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการประณามกรณีที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายสิบจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวของสหรัฐซึ่งเป็นการละเมิดกรอบข้อตกลงการยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องรับผิดชอบกับผลที่ตามมาและอิหร่านจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Rasta Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2569 5 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 lasdarunning2026 และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ
15: ยาเสพติดคืออันตราย

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการวิทย์คิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทย์คิดคุยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และ Facebook Live Page Radio ไทยภูเก็ตนะคะรวมถึงสวทภูเก็ต Radio พบกันทุกวันพุธเราเปลี่ยนเวลาเล็กน้อยแล้วนะคะเวลาประมาณ 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะคะโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะวันนี้เราจะเจอกันใน EP ที่200นะคะเลขสวยมากเลยเราจะคุยกันในเรื่องของไมโครพลาสติกนะคะภัยร้ายขนาดจิ๋วค่ะโดยวันนี้จะมีผู้ร่วมคุยกันนะคะก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยาสังคนันท์และดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีนีนาถพวงมณีค่ะค่ะอาจารย์เป็นไงคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของไมโครพลาสติก
1: ค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของไมโครพลาสติกภัยร้ายขนาดจิ๋วนะคะค่ะเราก็เข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยนะคะคำถามที่อยากรู้กันนะคะว่าทำไมต้องชื่อไมโครพลาสติกมันมีขนาดเล็กแค่ไหนนะคะหรือว่ามันมีที่มายังไงถึงเรียกว่าไมโครพลาสติกเดี๋ยวจะให้อาจารย์เอ๋ช่วยเล่านะคะแล้วก็ช่วยอธิบายว่าสาเหตุการเกิดไมโครพลาสติกนั้นนะมันเป็นมายังไงได้บ้างนะคะเรียนเชิญอาจารย์เอ๋ให้ข้อมูลนะคะเรียนเชิญค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของไมโครพลาสติกเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเนี่ยหลากหลายชนิดมากซึ่งพลาสติกพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับการบริหารจัดการให้ดีนะคะมันก็จะมีการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถามว่าทำไมต้องเรียกไมโครพลาสติกก็เนื่องจากว่าในกลุ่มของไมโครพลาสติกอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มของพลาสติกขนาดเล็กนะคะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่5มิลลิเมตรลงไปถึงในระดับ1นาโนเมตรทีนี้ไอ้1นาโนเมตรเนี่ยมันฟังแล้วมันเข้าใจยากเนาะถ้าเป็นในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าขนาด 0.001 มิลลิเมตรนะคะหรือถ้านึกภาพไม่ออกก็คือขนาดมันจะประมาณใกล้เคียงกันนะคะกับแบคทีเรียซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะมันสามารถแตกสลายแตกหักได้จากขยะพลาสติกที่เป็นชิ้นใหญ่นะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะพวกไมโครพลาสติกเนี่ยมันมีกลไกการเกิดอยู่2 อย่างนะคะอันแรกก็คือตั้งใจค่ะตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นนะคะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกไมโครพลาสติกปฐมภูมิซึ่งอันนี้เขาตั้งใจให้มันเกิดถามว่าทำไมตั้งใจให้มันเกิดก็เนื่องจากว่ามันเป็นพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นมาในภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสครับนะคะเป็นยาสีฟันนะคะหรือเป็นโฟมล้างหน้านะคะถ้าเราเห็นในสื่อโฆษณาเนี่ยเราจะได้ยินว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดอะค่ะมีเม็ดบีบอ่ะเราก็ไม่เข้าใจเนาะเม็ดบีบคืออะไรแต่พอเราดูลงไปในรายละเอียดแล้วค่ะเม็ดบีบพวกนี้ค่ะมันก็คือเม็ดพลาสติกขนาดเล็กอะค่ะที่เขาตั้งใจผลิตเข้ามาแล้วก็บรรจุไว้ในผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้มันใกล้ตัวเรามากเลยนะคะอันแรกเลยที่มันใกล้กับเรามากเลยก็คือในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลนะคะโฟมล้างหน้าเจลอาบน้ำสครับขัดผิวพวกนี้รูปร่างหน้าตาของเขาว่าจะเป็นเม็ดกลมๆนะคะจะเป็นเม็ดกลมๆอันนี้คือตั้งใจผลิตเข้ามาเลยและที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของสาวๆนะคะเราก็จะเจอกลุ่มของไมโครบีบเนี่ยในกลุ่มของผลิตภัณฑ์รองพื้นนะคะมาสคาร่าแล้วที่แจ็คพอตสุดเลยนะคะก็คือลิปสติกค่ะตอนที่หาข้อมูลมานี่ก็แอบตกใจนะคะว่าไม่ตายแล้วเราทาลิปสติกทุกวันแล้วเราก็ทานอาหารดื่มน้ำเอ๊ะแล้วลิปสติกพวกนี้มันจะยังไงต่อซึ่งจากการที่ไปดูข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าในส่วนของลิปสติกอะค่ะมันก็จะมีสารเนื้อผสมนะคะแล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นเม็ดพลาสติกที่ใส่เข้าไปเพื่อให้มันทนนานฉ่ำวาวแล้วก็มีระยิบระยับหรือที่ในวงการก็จะชอบเรียกว่ากลิตเตอร์อะค่ะไอ้กลิตเตอร์พวกนี้ค่ะเขาใส่เข้าไปก็คือกลุ่มของเม็ดบีดหรือเป็นกลุ่มของเม็ดพลาสติกที่ตั้งใจใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นอะคริลเลตนะคะพวกนี้ก็ทำให้ติดทนนานนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆที่แบบชอบให้ลิปสติกติดทนนานเวลาเลือกซื้อก็อาจจะต้องดูฉลากกำกับสักนิดนึงนะคะว่ามันมีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าและที่สำคัญนะคะตอนนี้ค่ะในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขามีการทำแอปบีดหรือไมโครบีดขึ้นมานะคะแอปตัวนี้ค่ะสามารถที่จะเอาไปสแกนบนตัวผลิตภัณฑ์นะคะดูว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารที่มีองค์ประกอบของไมโครพลาสติกกลุ่มนี้อยู่ด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มของเสื้อผ้าสิ่งทอนะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เส้นใยโพลีเอสเตอร์นี่ก็จะเป็นเส้นใยที่ผ่านการรีไซเคิลมาจากกลุ่มของพลาสติกที่เป็นกลุ่ม PET นะคะหรือกลุ่มเพชรก็คือกลุ่มของขวดน้ำดื่มประเภทที่1นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงที่เจอได้ง่ายเลยก็คือภาชนะที่เป็นพลาสติกทั้งหลายนะคะรวมไปถึงแก้วกระดาษที่เคลือบพลาสติกที่เรา ชงกาแฟหรือเป็นแก้วกระดาษที่แจกตามงานต่างๆให้เราทดลองสินค้าอะไรพวกนี้รวมไปถึงกล่องโฟมนะคะผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้พวกนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มของไมโครพลาสติกกลุ่มแรกที่เขาตั้งใจผลิตขึ้นมานะคะในส่วนของกลุ่มที่2 อันนี้ก็จะเกิดจากกลุ่มของขยะพลาสติกชิ้นใหญ่นะคะซึ่งมันเกิดการแตกสลายด้วยกลไกทางธรรมชาติเจอแดดเจอลมหรือเราตั้งใจที่จะทำให้มันมีขนาดเล็กลงเช่นเราไปตัดนะคะไปอัดไปบดไปแยกชิ้นส่วนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นไมโครพลาสติกได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญตอนนี้ของเล่นอันใหม่สกุตชี่ส่วนตัวยังไม่มีตัวอย่างมาให้ได้ดูอะค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะในข้อมูลของสกุตชี่อะค่ะที่เป็นตัวนิ่มๆเอาไว้บีบคลายเครียดอะค่ะเขาบอกว่ามันทำจากโพลียูรีเทนโฟมนะคะซึ่งโดยข้อมูลตัวนี้มันย่อยสลายยากมากนะคะแล้วก็จัดการไม่ได้ถ้าเราปล่อยโดยที่ไม่จัดการให้ดีนะคะมันตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเวลามันเจอแดดเจอลมเจอฝนมันก็จะแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นบางทีกระแสที่มันมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าดีเสมอไปนะคะอาจารย
1: ์ใช่
0: เพราะว่าของเล่นบางอย่างเนี่ยยังเจออีกเนาะว่ามันเจอพวกสารระเหยง่ายด้วยยิ่งถ้าเป็นสกุตชี่ที่เป็นของปลอมอันนี้สารอันตรายก็ที่ตกค้างอยู่นั้นก็เยอะเพราะฉะนั้นซื้อมาเล่นซื้อให้เด็กๆมาเล่นนี่ก็ต้องดูด้วยและที่สำคัญพอเราเบื่อแล้วเราไม่เล่นแล้วเราไม่มีทางกำจัดนะคะมันก็จะกลายเป็นภาระในสิ่งแวดล้อมเพราะมันย่อยสลายไม่ได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพและที่สำคัญถ้ามันไปถูกฝังกลบอยู่ในหลุมฝังกลบอย่างเงี้ยค่ะกว่ามันจะย่อยสลายก็นานสารปนเปื้อนที่มันอยู่ในตัวสกุตชี่อะค่ะมันก็จะปนเปื้อนในธรรมชาตินี่ก็เป็นอันตรายที่คิดไม่ถึงนะคะยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆที่เล่นด้วยเนี่ยสารปนเปื้อนอย่างอื่นมันก็มีตามมาด้วยค่ะจ้ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเสริมอาจารย์เอ๋นิดนึงนะคะเมื่อกี้อาจารย์เอ๋คุยถึงเรื่องลิปสติกนะคะเดี๋ยวจะขยายความนิดนึงนะคะนอกจากลิปสติกแล้วเนี่ยในน้ำยาทาเล็บเนี่ยนะคะที่มันมีความแวววาวหรือว่าเป็นกลิตเตอร์เนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกจริงๆนะคะแต่ว่าหลายท่านนี่ก็ไม่รู้นะคะที่อันนี้เวลาเราล้างออกเนี่ยแล้วเราใช้น้ำล้างเนี่ยอันนี้มันก็จะเข้าสู่ระบบแหล่งน้ำหรือว่ามันสามารถที่จะเล็ดลอดเข้าไปทีนี้อันนี้ถ้ามันขนาดเล็กมากๆเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการมันได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคืออาจจะต้องการใช้ต้องระวังเรื่องผลกระทบนะคะอีกการนึงที่เมื่อกี้อาจารย์เอกพูดเรื่องของเม็ดบีดนะคะไมโครบีดเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้เขาเอาตัวอย่างหมายถึงว่าที่ผลิตจากธรรมชาติเนี่ยมาแทนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะที่ทำจากธรรมชาติเช่นจากหินภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะมันสามารถย่อยสลายได้นะคะหรือว่าในโฟมต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นสินค้าที่เขาออกแบบมาเพราะว่ามันจะมีข้อบังคับแบบเนี้ยในต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเหล่านี้เราสามารถแลกเลือกซื้อได้แต่เราต้องดูว่าวัสดุที่ผสมเนี่ยมันมาจากไหนนะคะค่ะทีนี้อาจารย์เอกค่ะเราอยากรู้ว่าแล้วเราจะทราบปริมาณได้ยังไงล่ะคะว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนยังไงหรือมันตกค้างที่ไหนยังไงบ้างอาจารย์เอกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
0: ค่ะโดยปกติแล้วเราสามารถเจอไมโครพลาสติกตอนนี้เจอได้ทุกที่ทุกระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในน้ำในน้ำที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คืออยู่ในบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นพลาสติกทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็มีเจอในรายงานวิจัยของทางคณะสาธารณศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีการตรวจพบนะคะไมโครพลาสติกในร่างกายแล้วก็พบว่าเจอในปัสสาวะ 3.24 ชิ้นต่อน้ำ100มิลลิลิตรนะคะเจอในอุจจาระ 3.6 ชิ้นต่ออุจจาระ20กรัมนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะมีพวกนี้อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดเวลานะคะจากการที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศอยู่ในดินแล้วก็ที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อกี้ขอเสริมอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของกฎหมายที่ห้ามไม่ให้มีการใช้ซึ่งในประเทศไทยอะค่ะมันมีตัวประกาศของประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมานะคะว่าห้ามนำเข้าจำหน่ายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารที่ทำความสะอาดออกได้โดยที่มีกลุ่มของพลาสติกที่เป็นไมโครบีดอยู่นะคะกฎหมายออกมาแล้วซึ่งประกาศบังคับใช้ไปเมื่อ1มกราคม63นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการใดๆก็ตามที่ผลิตสินค้านะคะแล้วต้องการที่จะให้มีเม็ดบีดคุณก็จะต้องดูกฎหมายให้ดีว่าเม็ดบีดของคุณเนี่ยเป็นเม็ดบีดธรรมชาติหรือเป็นเม็ดบีดพลาสติก
1: อันนี้ดีมากนะคะเสริมอีกทีนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าในเม็ดบีทที่ในเครื่องสำอางไม่ว่าในโฟมหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ที่ขัดเท้าขัดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเม็ดบีทที่จากพลาสติกจริงๆทีเนี้ยเมื่อกี้ก็คือย้ำนะคะว่าพอเราอาบน้ำแล้วเนี่ยมาลงสู่แหล่งน้ำหรือว่าลำคลองสุดท้ายมันไปสู่ทะเลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกรองด้วยระบบบำบัดน้ำเสียได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตกค้างในห่วงโซ่อาหารนะคะค่ะอาจารย์เอช่วยเล่าต่อได้
0: และที่สำคัญค่ะไอเม็ดบีทพวกนี้ค่ะพอมันไหลลงสู่ทะเลแล้วเนี่ยมันมีความสามารถในการดูดซับสารบางชนิดในทะเลได้ดีสารที่ว่าก็คือกลุ่มของ PCB นะคะสารกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็นสารตกค้างต้องห้ามซึ่งตอนนี้เขาประกาศไม่ให้มีการใช้ซึ่งสารกลุ่มนี้ค่ะมันมีคุณสมบัติก็คือก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะซึ่งตอนนี้ถ้ายิ่งมีการรั่วไหลหรือปนเปื้อนของเม็ดบีทเยอะขึ้นเท่าไหร่มันก็จะดูดซับสารกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราบริโภคสัตว์น้ำหรือบริโภคพืชหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในระบบห่วงโซ่อาหารที่มันมีการปนเปื้อนของเม็ดบีทเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับสารตัวนี้เข้าไปด้วยและที่สำคัญตอนนี้ค่ะมันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโตรอนโตนะคะเขามีการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปค่ะตอนนี้ก็มีการจัดกลุ่มของอาหารนะคะโดยที่เป็นกลุ่มที่แปรรูปขั้นสูงนะคะแปรรูปขั้นกลางแล้วก็ไม่แปรรูปซึ่งเขาพบว่าในกลุ่มที่แปรรูปขั้นสูงเนี่ยค่ะก็จะเจอพวกไมโครพลาสติกอยู่เมนูท็อปฮิตเลยค่ะกุ้งชุบเกล็ดขนมปังอ่ะเมนูโปรดใครบ้าง
1: ทำไมคะทำไมถึง
0: เพราะว่าเขาบอกว่าในกระบวนการผลิตอะค่ะมันมีการเติมสารเติมแต่งเข้าไปพวกไฮโปรเซสอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องผ่านการปรุงแต่งหรือเติมสารหลายๆอย่างเข้าไปในอาหารนะคะมันก็จะทำให้เจอกลุ่มนี้มากขึ้นแต่ถ้าเราอยากจะเลี่ยงก็ให้เป็นพวกเนื้อธรรมชาติดีกว่าอย่างกุ้งสดถ้าเป็นกุ้งขาวนี่ก็เจอนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาไปผ่านโปรเซสเราซื้อมาเราทำความสะอาดเราผัดหรือทำอาหารทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของสัตว์บกก็จะเจอในกลุ่มของนักเก็ตไก่ใครเป็นขานักเก็ตไก่อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะหรือถ้าเป็นในกลุ่มของพืชนะคะถ้าเป็นกลุ่มแปรรูปก็จะเป็นพวกนักเก็ตพืชหรือถ้าแปรรูปน้อยๆก็จะเจอได้ในเต้าหู้ค่ะอันนี้นี่เจออันในอาหารนะคะนั่นหมายความว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าตราบใดที่ยังมีการใช้พลาสติกอยู่ในทุกๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางเจอหมดเลยค่ะที่เราต้องเจอค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วก็รู้สึกว่าน่าตกใจใช่ไหมคะเพราะว่ามันเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแล้วก็มาถึงผู้บริโภคเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็อยากเรียนถามอาจารย์เอกว่าแล้วเขาวัดมันยังไงคะมันมีเครื่องมืออะไรที่มันจะวัดได้วัดยังไงที่ไหนมีที่ตรวจวัดบ้างอย่างในภูเก็ตเนี้ยมีไหมที่ตรวจวัดค่าที่เป็นไมโครพลาสติกได้จะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
0: ในการตรวจวัดไมโครพลาสติกที่นิยมทำกันตอนนี้นะคะก็จะมีอยู่2วิธีก็คือการเก็บตัวอย่างแล้วก็เอาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่เราเรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดนะคะหรือถ้าในวงการทางเคมีเขาจะเรียกว่าเซมนะคะเป็นสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะคะกับวิธีที่2ก็คือเป็นการวิเคราะห์เคมีขั้นสูงนะคะก็จะใช้หลักการของสเปกโทรสเปกโทรสโคปีนะคะเราใช้ไมโครFTIR มันก็จะเป็นเครื่องที่สามารถตรวจระดับโครงสร้างหรือฟังก์ชันนอลของวัตถุที่เจอแล้วมันก็สามารถแยกชนิดได้ว่าไมโครพลาสติกชิ้นนี้เป็นพลาสติกประเภทไหนมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นทรงกลมเป็นเส้นใยเป็นฟิล์มหรือเป็นอื่นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ตรวจวัดได้ซึ่งถ้าในภูเก็ตที่ราชภัฏเรามีนะคะที่ภาคเคมีนะแล้วก็ที่ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลแต่ว่าถ้าเกิดจะส่งตัวอย่างตรวจนี่ก็ต้องอ่านรอคิวนิดนึงเพราะว่างานวิจัยด้านนี้มีเยอะค่ะแล้วก็คิวในการส่งตัวอย่างตรวจสอบก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังฟังแล้วมีความรู้สึกว่าอุ้ยไมโครพลาสติกมันใกล้ตัวเราจริงๆนะคะทีนี้ก็อยากเรียนถามว่าแล้วในอากาศล่ะคะก็เจอบ้างไหมว่ามันมีลอยไมโครพลาสติกลอยอยู่ในอากาศแล้วเราสามารถสูดเข้าไปเพราะว่ามันขนาดเล็กมันเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมีอยู่ปริมาณมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าจะมันจะหนาแน่นที่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในระบบของอากาศนะคะมันก็จะมีทั้งที่เราตั้งใจทำที่ให้มันเกิดขึ้นมานะคะก็อย่างเช่นกรณีของการขับรถยนต์นะคะล้อรถยนต์นะคะมันเป็นยางสังเคราะ มันเป็นโพลิเมอร์คอมเพลว
1: ์เส้นใหญ่
0: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถไปเนี่ยยางมันเสียดสีกับถนนมันร้อนค่ะมันก็จะแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆเพราะฉะนั้นยิ่งการจราจรหนาแน่นยิ่งมีการใช้ระบบขนส่งแบบเนี้ยมากๆโอกาสที่เราจะสูดดมในระหว่างที่เราติดไฟแดงมันก็เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆตัวอย่างเช่นอันนี้อยากจะแนะนำไปถึงกิจกรรมอื่นๆเช่นการเอาพลาสติกมารีไซเคิลหรืออัพไซเคิลในระดับชุมชนนะไม่ได้มองในสเกลอุตสาหกรรมนะคะการที่เราเอาพลาสติกมาตัดมาบดมาอัดให้เป็นเกล็ดอะค่ะถ้าในกระบวนการผลิตอะเราไม่มีการควบคุมในการฟุ้งกระจายตรงนี้ค่ะมันก็จะออกสู่อากาศเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานแนวรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลที่เอาพลาสติกมาตัดมาฉีกมาทำให้เป็นเกล็ดหรือผงขนาดเล็กเพื่อจะหลอมทำชิ้นงานนะคะก็ต้องระวังการฟุ้งกระจายของอนุภาคของไมโครพลาสติกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันก็ใกล้ตัวเรามากทีนี้มันทำให้มาคิดถึงว่าเอ๊ะถ้าเราไปร้านทำเล็บเนี่ยเวลาเขาตะไบเล็บเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าน้ำยาทาเล็บเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่เป็นไมโครพลาสติกอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ตะไบเล็บเนี่ยแปลว่าพนักงานหรือว่าคนที่ไปใช้บริการเนี่ยน่าจะต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่ามันจะฟุ้งเข้าสู่ร่างกายแล้วก็อนุภาคมันตอนฟุ้งเนี่ยมันเล็กอะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับในช่วงแรกของการเล่าให้ฟังนะคะถือว่าเป็นการเล่าฟอร์มรู้แล้วกันนะคะว่าไมโครพลาสติกเนี่ยทีนี้เรายังไม่ถึงภัยร้ายว่ามันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็สุขภาพยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงก่อนสักหนึ่งเพลงนะคะค่ะ

0: ค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะหลังจากที่เราได้รับฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะในส่วนข้างหลังอะค่ะเราอยากจะทราบว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นกับระบบนิเวศจากไมโครพลาสติกนี่มันจะมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะขอบคุณมากนะคะต้องถามว่าที่มาของไมโครพลาสติกเมื่อกี้ค่ะที่อาจารย์เอ๋เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ามันมาจากไหนได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันปลอดพวกสารเม็ดบีดหรือว่าที่อนุภาคเล็กๆพวกนี้มันแตกตัวแล้วมันลงสู่แหล่งน้ำใช่ไหมคะสุดท้ายมันก็ไปสู่ทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตกค้างในห่วงโซ่อาหารอันดับแรกเลยตกค้างในห่วงโซ่อาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงนึกถึงห่วงโซ่อาหารนะคะเพราะฉะนั้นในห่วงโซ่อาหารแน่นอนว่าจะต้องมีสัตว์เล็กๆก่อนเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างแพลงก์ตอนเนี่ยค่ะเขาก็ต้องกินอาหารเพราะกินอาหารก็สะสมเพราะฉะนั้นผู้บริโภคลำดับถัดไปก็ต้องมากินแพลงก์ตอนนะคะเพราะฉะนั้นกุ้งหอยปูปลาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสะสมในพวกกุ้งหอยปูปลาทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้ยินข่าวนะคะเมื่อครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคือฮามากเลยก็คือตอนนั้นนักศึกษาเราไปฝึกงานก็คือเราพบเม็ดไมโครพลาสติกเนี่ยปริมาณมากในปลาทูคนก็ฮือฮากันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีอยู่ในห่วงโซ่อาหารเกือบสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์น้ำเกือบทุกชนิดเลยแต่ว่าเราแค่เอาไม่ได้เอาข้อมูลนี้มาเผยแพร่หรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยยังไม่ได้ทราบว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะซึ่งมันพบได้จริงๆแต่ว่าปริมาณความหนาแน่นเนี่ยว่ามันมีต่อตัวเนี่ยขึ้นอยู่ว่าบริเวณที่ไหนยังไงนะคะอย่างเมื่อสัก3ปีที่แล้วไปประชุมที่คณะประมงที่มอเกษตรศาสตร์เนี่ยอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลเนี่ยนะคะเขาศึกษาข้อมูลก็บอกว่าในกะปิที่เราทานอยู่นะคะทุกกระปุกนะจะมีไมโครพลาสติกอยู่ความหนาแน่นไม่มีกระปุกไหนที่ไม่มีอันที่สองที่อาจารย์ก็ศึกษาก็คือในกุ้งแห้งกุ้งแห้งที่เราก็ทานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันเจอแล้วจริงๆนะหรืองานวิจัยของอาจารย์สุชนาที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะตอนนี้เขาเจอถึงขั้วโลกแล้วนะคะว่าในขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ที่อาจารย์ก็ไปศึกษาเนี่ยมันเจอหมดแล้วทีนี้ก็ย้อนกลับไปว่าแล้วมันมายังไงก็คือย้อนกลับไปที่เดิมว่ามันมาได้ยังไงนั่นแปลว่าเรามีการใช้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์เอ๋เล่าให้ฟังว่าเราถึงมีกฎหมายควบคุมไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางแบรนด์บางยี่ห้อเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็คือเขายกเลิกใช้ไปแล้วเขาใช้ตัวอื่นแทนเพราะฉะนั้นตัวอื่นก็ต้องเป็นย่อยสลายได้ที่ฮิตกันมากก็คือเป็นหินภูเขาไฟที่แบบเป็นเล็กๆแต่ว่าเอามาใช้แล้วมันขัดตัวได้ผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้สำคัญมากเลยแล้วไปสอดคล้องกับกฎหมายเมื่อกี้ค่ะเพราะฉะนั้นการตกค้างในระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะตกค้างอยู่ในห่วงโซ่อาหารทีนี้ขึ้นอยู่ว่าบริเวณไหนยังไงทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์เอ๋เล่าไปแล้วว่ามันวัดได้ไหมมันวัดได้ทีนี้ก็จะมีงานวิจัยนะคะงานวิจัยที่อาจารย์เขาศึกษานะคะในประเทศไทยเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเราศึกษาทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะมีส่วนใหญ่ก็คือตกค้างในห่วงโซ่อาหารนั่นแปลว่าในอาหารทะเลนะคะ อาจารย์เขาศึกษาที่อย่างที่ยกตัวอย่างนะคะที่ทางอันดามันเนี่ยก็จะเป็นทางของสุราษฎร์ธานีนะคะเขาบอกว่าพบในหอยเพราะว่ามันกินตะกอนดินเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะพบในหอยพอจะนึกออกไหมคะว่าน่าจะเป็นหอยอะไรที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีหอยชนิดนี้มากที่สุดหอยอะไรคะ
2: หอยนางรม
1: นี่มากที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยค่ะคือมันเป็นงานวิจัยที่เขาศึกษาแล้วก็มันสามารถที่จะอธิบายได้ว่าทำไมมันจึงพบแล้วก็พบมากนะคะเพราะว่ามันตกค้างในตะกอนดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะหมายถึงว่ากินเข้าไปเนี่ยนะสัตว์น้ำพวกเนี้ยนะกินเข้าไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพวกกลุ่มหอยชนิดอื่นๆก็เป็นหอยแมลงภู่นะคะปูปลามีทุกชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่อาจารย์ก็ศึกษาเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะที่เขาศึกษาด้านนี้นะคะเมื่อกี้หอยนางรมทีนี้ก็มีคำถามใช่ไหมคะว่าถ้าเราแบบจะทานแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันอยู่ที่ร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คือหมายถึงว่าถ้าเราต้องศึกษามันก็มีค่าใช้จ่ายนะคะทีนี้ผู้บริโภคอาจจะตกใจแต่ว่าเอาความจริงแล้วว่าถ้าเดี๋ยวพาร์ทหลังเนี่ยจะคุยเรื่องสุขภาพแต่ว่าอธิบายก่อนว่าคือเวลาเราทานไปแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ ไม่รู้ว่าทานกี่ตัวทีนี้ความเป็นพิษของมันเนี่ยเราก็ยังบอกไม่ได้แน่ชัดมันแค่เป็นแฟกเตอร์หนึ่งมันเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองนะคะว่าเราทานแล้วเนี่ยมันเข้าไปสะสมไมโครพลาสติกเนี่ยเข้าไปสะสมในร่างกายได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตกใจยิ่งกว่าอีกก็คือ เขาบอกว่าตอนนี้คุณหมอบอกว่ามันตกค้างอยู่ในสมองแล้วนะคะซึ่งมันมากกว่า 10,000 ชิ้นนะคะนะเพราะนั้นอันนี้คุณหมอก็เล่าเองนะคะว่าตกค้างในร่างกายของหมอทีนี้อาจจะเล่านิดนึงว่านอกจากในบ้านเราแล้วเนี่ยทีนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างงานวิจัยของอาจารย์สุชนาเนี่ยนะคะที่เป็นทีมวิจัยจากจุฬาเนี่ยเขาเดินทางไปทำงานวิจัยที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มาตั้งนานแล้วอันนี้ได้โอกาสเจออาจารย์ที่งานประชุมที่มอเกษตรเนี่ยนะคะบอกว่าอาจารย์เล่าน่าตกใจมากอาจารย์บอกว่าที่ขั้วโลกเนี่ยมันมีขยะทะเลเนี่ยเต็มไปหมดแล้วทุกก้าวที่อาจารย์เดินน่ะอาจารย์บอกว่าพอเราไปถึงไปสัมผัสเนี่ยเวลาเราลงเดินเนี่ยเราเจอขยะทะเลซึ่งอาจารย์บอกว่าน่าตกใจมากเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าหมีขั้วโลกเนี่ยกินขยะทะเลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่ามันมีไมโครพลาสติกตกค้างไหมก็แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะมันเพราะฉะนั้นแปลว่ามันแพร่กระจายไปจนเราหมายถึงว่าการศึกษาเนี่ยยังอยู่ในวงจำกัดแล้วก็หลายท่านเนี่ยยังไม่ได้กลัวนะคะยังไม่ได้กลัวว่ามันจะกระทบยังไงนะแต่ว่าเราจะกลัวต่อเมื่อมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่อาจารย์ก็ศึกษาเนี่ยมันใช้เงินลงทุนในการวิจัยเยอะแล้วก็การวิเคราะห์ไมโครพลาสติกเนี่ยราคาถูกไหมคะอาจารย์เ
2: อ๋โอ้ไม่ถูกเลยค่ะ อย่างก่อนหน้านี้มีนักศึกษานะในที่ปรึกษาเลยเขาบอกว่าจันขาหนูอยากทำไมโครพลาสติกไอเราก็แบบกุมขมับเธอมั่นใจนะถามเขาว่าเธอจะไปเก็บที่ไหนบ้างเขาบอกว่าหนูจะเก็บชายฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองถึงสตูลก็เลยถามกลับไปว่าหนูรู้ไหมว่าค่าวิเคราะห์ตัวอย่างเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราไปขอใช้ห้องแลบอะค่ะเขาก็จะมีคิวในการรันใครได้คิวก่อนคิวหลังค่าส่งตัวอย่างแบบเอาแค่ตัวอย่างมานะยังไม่ได้มีการเตรียมตัวอย่างใดๆเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่500 บาทต่อ1 sample ค่ะ
1: เห็นไหมคะได้ยินแล้วใช่ไหมคะทีนี้เมื่อกี้ก็ย้อนไปนิดหนึ่งว่าถ้าไมโครพลาสติกมันแพร่กระจายไปถึงขั้วโลกแล้วเนี่ยมันจะกระทบยังไงอาจารย์เขาศึกษาเขาบอกว่าเม็ดของไมโครพลาสติกเนี่ยค่ะมันจะไปแทรกในน้ำแข็งแล้วมันทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันที่ขั้วโลกมันละลายเร็วขึ้นเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ไม่ได้กล่าวลอยๆเป็นงานวิจัยที่เขาไปจริงๆเพราะว่าทีมอาจารย์เนี่ยจะได้รับคัดเลือกจากประเทศไทยไปแล้วก็ทำกับนักวิจัยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดีใจเนาะว่าที่ได้แบบทีมของประเทศไทยที่ไปทำเรื่องนี้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในข้อมูลพวกนี้อาจจะยังอยู่ในวงจำกัดซึ่งหลายท่านเนี่ยยังไม่ตื่นตัวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าใครตื่นตัวเร็วสุดนะเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็คือคุณหมอนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฟังสัมภาษณ์ที่มีคุณหมอท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาสนใจมากเลยเรื่องไมโครพลาสติกแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเขาทดสอบด้วยคิดเทสส่งตรวจสอบหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะคะว่าปรากฏว่าเจอในสมองเนี่ยเป็นหมื่นชิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างคะก็น่าตกใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผลกระทบอธิบายผลกระทบคร่าวๆก่อนว่าผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนหนึ่งก็มันจะทำให้ร่างกายอักเสบนะอันนี้ที่คุณหมออธิบายเนาะแต่ว่าปัจจัยบ้านเราเนี่ยเวลาบอกว่าร่างกายอักเสบเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ว่าสาเหตุของร่างกายอักเสบเนี่ยมันมาจากอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวก็แปลว่ามีแฟกเตอร์อื่นมาร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอก็สนใจว่าเอ๊ะแล้วมันพวกนี้มันจะไปกระทบนะต่อร่างกายได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันจะไปกระทบระบบอื่นๆอีกไหมเนาะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าในหลักพิษวิทยาเนี่ยนอกจากทำให้มันเครียดโทษมันอักเสบแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดกลไกสะสมแล้วก็ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายนะคะหรือสุดท้ายเมื่อกี้ที่อาจารย์เอ๋คุยไว้ก็มันก็สามารถที่จะทำให้เป็นมะเร็งได้อะไรเงี้ยเป็นหมายถึงว่าเป็นสาเหตุหนึ่งอะเนาะแต่ว่าเราก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีปัจจัยหลายปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการที่มันกระทบต่อฮอร์โมนร่างกายแล้วก็ส่งผลกระทบยาวนานที่ตกค้างในร่างกายทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วเราสามารถที่จะขับ ไมโครพลาสติกออกได้ไหมจากร่างกายคิดว่ามันจะสามารถขับได้ไหมกลไกของร่างกายเนาะก็ทำได้ค่ะโดยอันที่หนึ่งก็ขับถ่ายนะคะขับถ่ายอันที่สองก็มีคุณหมอพยายามศึกษาข้อมูลอันนี้นะคะว่าแล้วเราจะสามารถที่จะทานอะไรนะคะที่ให้มันไปจับกับไมโครพลาสติกในร่างกายได้อาจารย์บอกว่าพืชผักผลไม้ที่มันมีสารเมือกอะค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างคุณหมอก็ยกตัวอย่างว่าเป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวว่าใครที่ทานกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยรู้สึกดีใจนะคะว่าเราทานกระเจี๊ยบเพราะว่าอาจารย์บอกว่าน้ำเมือกในกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันจะไปกวาดที่เป็นผนังลำไส้นะคะแล้วก็ดึงไมโครพลาสติกออกมาทางอุจจาระของเราได้อันนี้ค่ะนี่เป็นข้อดีนะคะสองก็คือเราพยายามทานอาหารที่มีกากใยนะคะเพื่อที่จะทำให้มันสามารถที่จะแบบขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ดึงไมโครพลาสติกพวกนี้ออกจากร่างกายได้นะคะเป็นไงฟังแล้วรู้สึกว่าแปลว่าเราต้องทำยังไงคะเราต้องแปลว่าเราต้องลดการที่จะให้ตกค้างหรือว่าลงสู่ระบบนิเวศให้มันเป็นไงคะให้น้อยลงแล้วเมื่อกี้นะคะย้อนไปอีกทีว่าปริมาณยิ่งมากเท่าไหร่นั่นแปลว่ากระแสน้ำหรือลมที่มันพัดไปเนี่ยมันสามารถไปถึงขั้วโลกได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเร่งนะเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้เม็ดเล็กเนี่ยมันเข้าไปทำปฏิกิริยาในมันไปแทรกในน้ำแข็งได้นะคะเพราะฉะนั้นทำให้ละลายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นผลกระทบเป็นวงกว้างและระบบใหญ่ขึ้นนะคะทีนี้ก็ต้องถามว่าจากที่เราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาระมัดระวังยังไงเราจะเลือกทานอาหารยังไงในเมื่อมันตกค้างในระบบนิเวศแล้วแปลว่าเราต้องรณรงค์ยังไงคะถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเราต้องรณรงค์ให้เลือกใช้พลาสติกให้น้อยลงใช่ไหมคะจันนี่แล้วถ้าเราเลือกใช้พลาสติกแบบไหนล่ะที่จะช่วยลดไมโครพลาสติกได้บ้าง
2: ถ้าสามส่วนตัวนะคะ
1: เรา
2: หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์พลาสติกไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับก่อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชีวิตคนมันเร่งรีบอะไรก็ตามที่มันสะดวกง่ายเราก็จะเอาอันนั้นก่อนแต่ถ้าถามว่าถ้าให้เลือกนะคะก็หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเพราะว่าตอนนี้จากข้อมูลที่หามานะคะเขาก็มีการหาไมโครพลาสติกในบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มก็มีการเปรียบเทียบนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะสารสนเทศเขาก็บอกว่าจากการวิจัยเนี่ยไอแก้วน้ำที่เป็นคัพอะค่ะที่แบบเจาะดอดอะค่ะจะเจอไมโครพลาสติกสูงสุดถึง382ชิ้นต่อน้ำ1ลิตรเมื่อเทียบกับขวดน้ำที่เป็นขวดเพชรในขวดเพชรได้300กว่า
1: ใช่หลายท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมคะเพราะว่างานวิจัยนี้อาจารย์ก็ทำจริงๆก็หลายแหล่งก็เขาศึกษาได้ในน้ำขวดที่เราดื่มกันนะคะมันมีจริงๆแต่ว่าปริมาณมันมากน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าขวดนั้นอะเราหมายถึงว่าอยู่ในสภาพยังไงเพราะฉะนั้นปริมาณมันกี่จำนวนชิ้นความหนาแน่นของมันเนี่ยขึ้นอยู่ทีนี้มีอาจจะมีคำถามเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตนะว่าถ้าน้ำที่มันอยู่ในรถที่มันโดนความร้อนนานๆแล้วอะไรเงี้ยเราควรจะเอามาดื่มไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะเคยเจอข้อมูลที่มีคนถามผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ขวดน้ำอะค่ะมันจะมีเขียนฉลากหมดอายุเคยสังเกตไหมคะเวลาเราไปซื้อน้ำแล้วมันจะมีว่าน้ำผลิตมาที่เท่าไหร่หมดอายุวันที่เท่าไหร่ค่ะถามว่าอะไรหมดอายุน้ำหรือขวดคำตอบก็คือตัวเลขที่อยู่ตรงนั้นนะคะเป็นตัวบอกการหมดอายุหรือการเสื่อมสภาพของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใส่น้ำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าบรรจุภัณฑ์นั่นแหละถ้าเราไปทำให้มันแตกมันหักอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าโอกาสใช่ค่ะหรือว่ามันโดนแดดนานๆเนี่ยมันจะสามารถทำให้แตกตัวเป็นไมโครพลาสติกได้ไงนั่นแปลว่าเราก็นอกจากดื่มน้ำแล้วเราก็ได้ไมโครพลาสติกเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หลักการก็คือเราต้องลดนะหนึ่งผลิตภัณฑ์เมื่อกี้ที่อาจารย์เอบอกแล้วนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงเส้นใยนะคะเส้นใยที่เป็นอย่างเงี้ยนะใยขัดตัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยิ่งถ้าโดนแดดหรือว่าตกค้างในระบบนิเวศหรือว่าลงไปในทะเลเนี่ยค่ะมันจะแตกย่อยๆเป็นไมโครพลาสติกเนี่ยได้ค่อนข้างสูงมากนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่จากร้านที่เราได้มาแล้วเราก็เก็บไว้ในบ้านนะคะแล้วก็เราก็ทิ้งอาจจะแบบให้โดนแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะความหมายก็คือว่าถ้าพวกนี้ลงสู่ระบบสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ถูกจัดการหรือกำจัดที่ถูกต้องถูกวิธีนั่นแปลว่าพวกนี้เนี่ยเป็นไมโครพลาสติกทั้งหมดนะคะค่ะทีนี้ที่น่าห่วงก็คือพวกอีกอันหนึ่งก็คือในทะเลก็คือว่าสิ่งที่เราควบคุมยากก็คืออุปกรณ์ประมงที่มัน ที่มันย่อยนะคะหรือว่ามันมีการแตกหักใช่ไหมคะเพราะว่าพวกเชือกพวกกวนพวกเนี้ยค่ะเนื่องจากงานวิจัยของอาจารย์สุชนาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าพวกเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงด้วยที่มันตกค้างอยู่ในทะเลแล้วก็ลงสู่ห่วงโซ่อาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกก่อนใช้แปลว่าเราต้องมาเข้มงวดเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศที่อาจารย์เอ๋บอกก็คือใช้กฎหมายเป็นตัวที่กฎระเบียบที่ป้องกันไม่ให้โรงงานเนี่ยผลิตสารพวกนี้ออกมาใช้เพื่อจะแบบว่าทำจัดการที่ต้นทางเลยนะคะทีนี้สำหรับประเทศไทยถ้าบางท่านเนี่ยก็เลือกใช้แต่ว่าอีกการหนึ่งก็คือเหมือนที่บอกเลยว่าในการจัดการเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกนี้ถ้าเราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการจัดการที่ถูกวิธีแปลว่า เราไปไหนนะคือไม่ทิ้งโดยที่มันลงสู่แหล่งน้ำหรือลงสู่ทะเลนะคะเพราะฉะนั้นการจัดเก็บก็แปลว่าต้องลงถังที่เพื่อจัดการไปเผาอย่างถูกวิธีหรือไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเหล่านี้มันมาจากวิธีการในการจัดการที่ต้นทางแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความรู้ด้วยคิดว่านะคะก็เป็นแนวทางที่ดีส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณหมอเนี่ยหลายท่านเนี่ยเขาลงมาสนใจด้านไมโครพลาสติกเนี่ยสูงมากเลยนะคะว่าไมโครพลาสติกเนี่ยตอนนี้มันเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วแหละเพราะว่ามันเข้าสู่ร่างกายมากแต่ว่าคุณหมอก็พยายามหาว่ามันเท่าไหร่มันจึงจะมีผลกระทบที่แบบมันรุนแรงแล้วก็ส่งผลมากตอนนี้เขากำลังหากันอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไปสู่สมองแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์เอกบอกว่าคือมันไปสามารถเกิดมะเร็งได้คือเขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะแล้วมันลงไปทั่วร่างกายเพราะมันเล็กไงคะเพราะนั้นทั้งหมดที่เรามาคุยให้ฟังวันนี้ค่ะว่า เรากำลังจะบอกว่าตอนนี้มันไปทั่วหมดแล้วล่ะค่ะในห่วงโซ่อาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็ตกค้างในร่างกายได้แต่ว่าเราออกยังไงก็คือออกทางการขับถ่ายทีนี้คำถามว่าแล้วเราจะทำยังไงนะคะเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยก็เลือกผลที่จะทำให้เกิดน้อยลงถูกต้องไหมคะเราเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเลือกก่อนใช้เพราะฉะนั้นเราพยายามดูว่าอะไรที่มันก่อให้เกิดไมโครพลาสติกก็เลือกสารทดแทนที่มันเป็นสารธรรมชาติใช้แทนค่ะอันที่สองก็คือขยะพลาสติกทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีการจัดการให้ถูกวิธีค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วอาจารย์เอ๋มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะเชิญได้เลยนะคะ
2: ก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้นะคะถึงจะไม่มากมายแต่ก็ทำได้เบื้องต้นก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเราเองนะคะอะไรที่มีการสัมผัสกับกลุ่มของพลาสติกนะคะก็ลดใช้ให้น้อยลงนะคะส่วนสาวๆที่ยังห้ามให้ทาลิปสติกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเข้มงวดกับการดูฉลากนิดนึงนะคะว่าลิปสติกที่เราซื้อมาใช้อะค่ะมีส่วนผสมของสารในกลุ่มที่ทำให้เกิดไมโครพลาสติกหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมเนาะว่าเราทาที่ปากอะเราดื่มน้ำเราทานอาหารเราเลียปากทุกวันแล้วบางคนก็เติมทั้งวันนะบางคนก็ชอบแบบฉ่ำวาวบางคนก็ชอบแบบติดทนนานเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่กินกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในห่วงโซ่หรือเราไม่ไปกินน้ำดื่มหลายคนอาจจะบอกว่าเออเราไม่ได้ใส่อาหารทะเลนู่นนี่แต่อย่าลืมว่าเรายังแต่งหน้าเรายังทาลิปสติกเรายังทาเล็บนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เข้าสู่ร่างกายได้เหมือนกันนอกจากการที่เราจะกินเข้าไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยาสังคนันท์นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราแล้วเราก็จะกลับมาพบกับรายการวิคิดคุยโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันอีกครั้งในวันพุธหน้าเราเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเป็นวันพุธนะคะเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อไปได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายวันนี้ก่อนจากกันนะคะขอประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่39ประจำปี2569ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคมนะคะณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเราก็จะมีนิทรรศการมีกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆมากมายนะคะหวังว่าจะได้เจอกันในช่วงงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่

0: แรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สนธิดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้โดยได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมศุลกากรประกาศความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรสกัดกั้นการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติชูมาตรการเด็ดขาดปรับ 30,000 บาทต่อกิโลกรัม
5: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรแถลงความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบการทำงาน Thailand UK Partnership on Cannabis Border Control and Enforcement เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบส่งออกกัญชาผิดกฎหมายโดยระบุว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาพบความพยายามลักลอบนำกัญชาออกไปยังยุโรปและสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องโดยจับกุมได้กว่า 3,000 คดียึดของกลางรวม37ตันสาเหตุหลักมาจากกัญชาไทยมีคุณภาพดีและสาร THC สูงอีกทั้งส่วนต่างของราคาที่เมื่อส่งออกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า40เท่ากรมศุลกากรจึงได้ปรับเกณฑ์การลงโทษใหม่เพื่ออุดช่องโหว่จากเดิมที่ใช้วิธียึดของกลางและปล่อยตัวซึ่งพบว่าผู้กระทำผิดมักเลื่อนตั๋วเดินทางเพื่อกลับไปซื้อกัญชามาลักลอบใหม่จึงกำหนดให้ยึดของกลางและปรับในอัตรา 30,000 บาทต่อกิโลกรัมโดยหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและฝากขังทันทีพร้อมย้ำจุดยืนว่ากัญชาไทยปลดล็อกเพื่อการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่อนุญาตให้ใช้สันทนาการหรือลักลอบส่งออกปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
3: ทหารเมียนมายิงปืนใหญ่โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านขณะที่กองกำลังนเรศวรตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
6: สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดทหารเมียนมายังคงยิงปืนคอ120โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานและบ้านผารูเป็นระยะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาขณะที่เสียงปืนจากการสู้รบระหว่างกองกำลังทั้ง2ฝ่ายได้ยินชัดมาถึงฝั่งไทยเนื่องจากจุดปะทะอยู่ห่างจากแม่น้ำเมยเพียง3กิโลเมตรด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกำลังนเรศวรยังตรึงกำลังและลาดตระ เวนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวปะทะริมแม่น้ำเมยติดต่อขอให้ทหารไปรับออกจากบ้านมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยขณะที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ซึ่งมีนักเรียนประมาณ300กว่าคนยังเปิดเรียนตามปกติแต่มีนักเรียนมาเรียนเพียง30คนเนื่องจากผู้ปกครองกังวลถึงความไม่ปลอดภัยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: สวัสดีครับ
15: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
16: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์

เริ่มต้นการเดินทางของเราช่วงเวลาของ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะนี่คือช่างเขาค่ะดูตามเนื้อหาเพลงก็มีความหมายดีๆให้เราได้เดินหน้ากับโลกนี้ได้แบบเบาๆมากยิ่งขึ้นนะฮะคำคมหรือว่าคำคนนะฮะอาจจะเป็นชนวนสำหรับการเริ่มต้นในการใช้ชีวิตของหลายๆคนแต่ถ้าไปอิงคำคนมากจนเกินไปก็ทำให้ขาดความเป็นตัวเองมากพอสมควรเหมือนกันจงตั้งมั่นในความดีเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะอยู่ด้วยกันกับตู่ที่นี่ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกับช่วงเวลาดีๆที่สปท.ภูเก็ตมอบให้บ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นเย็นโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะยังคงมีเพลงเพราะยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะอีกบทบาทสำคัญก็คือกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าเราเรียกว่าเป็นบอร์ดกกท.ในการเป็นตัวแทนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศนะฮะนั่งฝ่ายบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องในการขับเคลื่อนผลักดันนะฮะการบริหารงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดซึ่งณปัจจุบันเองก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหก็มีหลากหลายเรื่องราวการขับเคลื่อนนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือการพยายามที่จะผลักดันให้นักกีฬานะคะในส่วนของการแข่งขันในระดับชาตินะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนแห่งชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอาวุโสแห่งชาติได้นอนโรงแรมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะก็เราเริ่มเห็นนะคะเรื่องของการผลักดันนี้นะคะออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในช่วง2รายการก่อนหน้านี้นะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดชลบุรีและมาต่อด้วยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่การเดินหน้ายังไม่หยุดแค่นั้นนะฮะเท่าที่ทราบเองเนี่ยในส่วนของการเดินหน้ากับการผลักดันให้นักกีฬาของเราเนี่ยได้นอนโรงแรมนะฮะมากกว่าที่จะนอนวัดนอนโรงเรียนนะฮะเพราะว่าบางครั้งเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเอ่ยหรืออะไรต่างๆมากมายนะฮะอาจจะเป็นที่พึ่งนะฮะทางใจเป็นขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเราด้วยเหมือนกันเนาะในการที่จะไปพักนะฮะมีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันคุณผู้ฟังมันก็มีกระแสบางทีเนี่ยอาจจะจัดสรรพื้นที่การแข่งขันเนี่ยนะฮะกว่าจะถึงสนามการแข่งขันเอ่ยนะฮะไปพักโรงเรียนบางแห่งเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็ไม่ได้มีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแบบให้นอนแอร์เย็นช้ำนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นเรื่องของห้องน้ำห้องท่าความปลอดภัยนะฮะของนักกีฬาที่จะต้องไปพักอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งการที่มีเคยมีกระแสก่อนหน้านี้ว่าการจัดสรรห้องพักให้กับนักกีฬานะฮะที่เป็นมุสลิมนะฮะอาจจะไม่เหมาะนะฮะที่จะไปให้นอนวัดนอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันก็เข้าใจได้อะเนาะก็เลยพยายามผลักดันนะฮะแล้วก็ก่อให้เกิดนะฮะการรองรับการเป็นเจ้าภาพของแต่ละพื้นที่นะคะในการที่จะต้องหาโรงแรมด้วยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่ต้องการที่จะผลักดันให้เป็นนโยบายนั่นหมายความว่าจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดที่จะเป็นเจ้าภาพจะต้องมีเงื่อนไขในส่วนของการจัดหาที่พักให้กับนักกีฬาด้วยนะฮะในส่วนของโรงแรมนะคะอะไรประมาณนี้นะอันนี้เล่าสู่กันฟังกันก่อนในช่วงต้นรายการกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่อยากให้คุณพลาดเนาะมาร่วมชมร่วมเชียร์กันได้กับศึกมวยไทยรากหญ้านะคะอบจ.ภูเก็ต The Hero Fight วันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้เดี๋ยวมาเน้นย้ำให้ได้ทราบกันนะคะรวมไปถึงกิจกรรมกีฬาด้านอื่นๆด้วยเช่นเคยถือโอกาสมาฝากประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ยีเพลงที่มีจังหวะคึกคักมาหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะคะงานเพลงเพราะๆนะคะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆสปอร์ตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งอันนี้ก็ไม่พลาดนะไหนๆพูดถึงเรื่องของเกมกีฬาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะฮะไปดูหนึ่งรายการที่ใกล้เข้ามาเต็มทีปลายเดือนนี้ละค่ะสนาม3นะฮะสำหรับกิจกรรม3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งครั้งที่3ค่ะเชิญชาวภูเก็ตเรามาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติพร้อมกับกิจกรรมดีๆส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิดทั้งเรื่องของอาหารดีออกกำลังกายดีอารมณ์ดีค่ะจะทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวว่าอย่างนั้นสนาม3ของเรากำหนดวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะคะอ่างเก็บน้ำคลองกระทะในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางก็ประมาณสัก5กิโลเท่านั้นเองไฮไลท์พิเศษนะคะคุณพี่รัศมีแคร์ค่ะจะมาร่วมสร้างสีสันให้กับเราภายในงานด้วยนะคะเสื้อสวยๆยังคงมีมาให้คุณได้จับจองเป็นเจ้าของกับการลงทะเบียนนะคะรับสมัครกันในวันที่13และ14กรกฎาคมนี้ในรูปแบบของออฟไลน์ส่วนออฟไลน์นะรับสมัครที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะคะ10โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะ 1,000 คนต่อวันนะคะเมื่อครบ 1,000 ปุ๊บเขาก็จะปิดปั๊บนะตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะสำหรับออฟไลน์ส่วนออนไลน์ค่ะเปิดรับนะคะในวันที่16กรกฎาคมนะคะตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปเมื่อครบ 1,000 รายชื่อปุ๊บก็ระบบก็จะตัดปิดทันทีอันนี้แจ้งมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันสนาม3ของเรานะคะจะมีการประกาศรายชื่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ที่สมัครกันเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณสามารถเช็ครายชื่อกันได้23กรกฎาคมผ่าน QR Code ซึ่งก็จะมาโพสต์ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของอบจ.ภูเก็ตได้อีกหนึ่งช่องทางและไปวิ่งกัน25กรกฎาคมนะคะอ่างเก็บน้ำคลองกระทะในพื้นที่ตำบลฉลองค่ะ3อ่าง3อ่างสอบถามเพิ่มเติมนะแอโรมีเดียยังคงเป็นออร์แกไนซ์ในส่วนของการจัดงานเช่นเคย0886865164ขออภัย0886865163นะฮะ0886865163สอบถามเพิ่มเติมกันได้อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ไม่อยากให้คุณละเลยและไม่อยากให้คุณพลาดในการที่จะมาร่วมออกกำลังกายด้วยกันเนี่ยเพราะว่าถือได้ว่าการออกกำลังกายนะคะวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจอย่าปอดเปิดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเนาะมันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะอยากเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยเข้ามาออกกำลังกายด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้อบจ.ภูเก็ตเขาจัดให้อยู่แล้วค่ะในปีนี้ก็สนามสุดท้ายแล้วนะคะไปเจอกันได้เสื้อสวยอีกแล้วครับท่าน

0: สนาม3กลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรม3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์ 13-14 กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 จนถึง 15:30 รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088-686-5163 3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งสนาม3จ้า
1: ร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมัคร

ันเก่าของกระดังงาละค่ะศิลปินแนวเพลงเพื่อชีวิตนะฮะที่นานแล้วนะฮะไม่ค่อยได้หยิบมาเปิดให้คุณได้ฟังเท่าไหร่พูดถึงรายการกิจกรรมทางด้านกีฬาคุณผู้ฟังนะก็อันนี้เกริ่นไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับอีกหนึ่งรายการวิ่งเพื่อหลายๆคนจะได้เตรียมความพร้อมตัวเองเพราะว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่ประจำทุกๆปีเหมือนกันนะฮะของกระทู้นะฮะทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีการฝากนะฮะประชาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยเรื่องของกระทู้มาราธอนครั้งที่29ค่ะประจำปี2569นี้นะคะกำหนดวันวิ่งมาแล้วเรียบร้อยเป็นวันที่13ธันวาคมค่ะเวลา 3:00 นคุณผู้ฟังสตาร์ทกันเลยเทศบาลเมืองกระทู้นะฮะกระทู้มาราธอนงานนี้ไม่อยากให้คุณพลาดนะคะรับสมัครตั้งแต่1กรกฎาคมนะคะเรื่อยไปจนถึง10กันยายนจำนวนจำกัดนะฮะรับประมาณสัก 5,000 คนนะฮะทั้งทุกๆระยะว่างั้นน่ะนะครบก็จะปิดรับสมัครทันทีว่าอย่างนั้นมีทั้งระยะเพื่อสุขภาพ 2.5 กิโลค่าสมัคร200บาทนะคะฟันรัน6กิโลค่ะ250บาทมินิมาราธอน 10.5 กิโล300บาทฮาล์ฟมาราธอน21กิโลนะคะ400บาทแล้วก็มาราธอนนะคะ42กิโลนะคะราคา700บาทค่ะซึ่งรายละเอียดก็สอบถามไปได้เลยทีเดียวนะฮะในส่วนของฝ่ายงานท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาลเมืองกระทู้ไปที่คุณซินนะฮะคุณซินดูแลอยู่ในส่วนของงานนี้นะ0935975814นะคะ0935975814นะฮะอีกหนึ่งรายการวิ่งที่ไม่อยากให้คุณพลาดเสื้อสวยด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีความแตกต่างกันพอสมควรในโทนสีสำหรับปีนี้นะคะปีที่แล้วจำได้ว่าไปเป็นพิธีกรให้เขาอยู่ด้วยนะฮะโอ้นักวิ่งคึกคักมากค่ะงานวิ่งของกระทู้มาราธอนนะฮะนอกเหนือจากการวิ่งแล้วจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นในย่านในทูด้วยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสมัครกันได้นะคะในส่วนของเพจสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็หยิบมาประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะเรายินดีสนับสนุนในทุกกิจกรรมกันอยู่แล้วล่ะค่ะไปกันต่อค่ะสำหรับกับกิจกรรมข่าวสารดีๆที่น่าสนใจก็สารต่องานเพลงเพราะๆเก่าบ้างใหม่บ้างก็ว่ากันไปอยู่กับตัวที่นี่กับ Spot Today ค่ะ

0: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

0: สนามสามกลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรมสามอำเภอสามอ.อบจ.ท้าวิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์ 13-14 กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 จนถึง 15:30 รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088-686-5163สามอำเภอสามอ.อบจ.ท้าวิ่งสนามสามจ้า
1: สนามสามนะคะเจอกันนะคะ25กรกฎาคมนั่นเองสำหรับกิจกรรมดีๆของอบจ.ภูเก็ตในพูดถึงกิจกรรมของเรากันบ้างสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกอู๊ดฝากมาเน้นมาย้ำกันเหลือเกินเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมศึกมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตครั้งที่3นะคะก็คือรอบชิงชนะเลิศว่าอย่างนั้นคุณผู้ฟังรายการนี้นะคะจัดขึ้นมาจากการสนับสนุนของอบจ.ภูเก็ตนะคะในส่วนของมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตเดอะฮีโร่ไฟสนามสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศกำหนดมาเป็นวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนะคะซึ่งมีนักมวยนะคะเข้ารอบชิงชนะเลิศอยู่5คู่ด้วยกันจาก20คู่คัดเหลือ10คู่และคัดเหลือ5คู่นะคะในรอบน้ำหนัก42กิโลกรัม49กิโลกรัม54กิโลกรัม60กิโลกรัมและ63กิโลกรัมนั่นเองนะคะซึ่งในรอบนี้จะต่อยกันที่สนามมวยบางลาป่าตองจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะยังคงมีการเชิญชวนนะคะนายกอู๊ดฝากมาเชิญชวนและขอบคุณในส่วนของอบจ.ภูเก็ตนายกเรวัตอารีรอบรวมไปถึงคณะผู้บริหารของอบจ.และยังมีในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยนะคะคุณสมบัติสิงคละนะคะนายกสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดภูเก็ตที่มาร่วมการจัดงานมวยในครั้งนี้18นะคุณผู้ฟังนะกรกฎาคมนี้นะคะที่สนามมวยบางลาป่าตองค่ะฝากเชิญชวนแล้วไปชมกันได้นะคะไปที่สนามปุ๊บนะคุณก็แจ้งหน้าสนามก่อนจะเข้าเวทีเลยทีเดียวนะคะว่ามาดูนะคะศึกนี้มวยไทยรักหญ้าอบจ.ภูเก็ตเขาไม่เก็บค่าประตูแต่อย่างใดนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีก1รายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดอีก1รายการดีๆนะคะที่เกิดขึ้นสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราเพื่อเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นการเปิดเวทีให้มวยไทยของเราที่ว่าโด่งดังแล้วเนี่ยนะคะโด่งดังมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะสำหรับอีกหนึ่งรายการมวยไทยรักหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026ของอบจ.ภูเก็ตแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะส่วนรายการเกมกีฬานะคะที่จะเกิดขึ้นภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็การแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะซึ่งชื่อจะคล้ายๆกันนิดนึงรู้ฟังแต่ว่าจะไม่เหมือนซะทีเดียวซึ่งในส่วนของการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรมีกีฬาชนิดไหนและจัดขึ้นที่ใดกันบ้างนะคะเดี๋ยวได้ข้อสรุปทุกชนิดกีฬาแล้วตู่จะมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราแล้วก็รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คุณๆได้ติดตามข้อมูลกันอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะก็รอติดตามกันได้เลยทีเดียวนะคะ
2: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: มองดูเวล่ำเวลาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะส่งคุณไปกับเพลงเพราะเพลงนี้ดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านกันเนาะบางส่วนก็ยังไม่เลิกงานไม่ว่ากันนะคะมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะคุณเนาะช่วงนี้อากาศบ้านเราก็อย่างที่เห็นๆนะคะแปรปรวนบ้างนะคะพายุลูกนู้นลูกนี้อาจจะไม่ได้ส่งตรงมาสักทีเดียวแต่ว่าอาจจะมีมรสุมบ้างนะคะ ยังไงยังมีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะก็บอกว่ามีเงินมากๆก็จริงแต่ถ้าเกิดสุขภาพไม่ร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยก็อาจจะความสุขอาจจะไม่ 100% เนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทั้งสุขทั้งกายสุขทั้งใจติดตาม Sport Today ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข

0: กับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบน้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีหากพบกระทำผิดจริง
4: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของน้ำเสียและลดผลกระทบต่อประชาชนหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากโดยน้ำในลำคลองมีสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเบื้องต้นคาดว่าน้ำปนเปื้อนจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลปะปนกับน้ำฝนลงสู่ลำคลองสาธารณะในช่วงฝนตกหนักซึ่งคพ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและตะกอนดินเมื่อวันที่3กรกฎาคมรวม5จุดตั้งแต่เหนือจุดเกิดเหตุจนถึงอ่างเก็บน้ำดอกกรายระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตรเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและหาสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้หากผลตรวจยืนยันมีการปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่และข้อกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่ความต้องการของตลาดโลก
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีโดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นการแข่งขันระดับภาคในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง4ภาคระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการเข้าไปชิงชัยต่อในเวทีระดับประเทศในปี2570โดยนำเกณฑ์และระบบประเมินผลมาตรฐานสากลมาปรับใช้เพื่อยกระดับสู่เวทีโลกทั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาฝีมือช่างไทยให้ได้มาตรฐานมาเป็นแนวทางหลักในการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยให้กลายเป็นกำลังแรงงานคุณภาพ พสูงของประเทศในอนาคตกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะคุณดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะวันนี้ค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569ค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่สวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะก็พบกันเนาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงของเวลา 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.ค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามได้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
0: ใช่ค
1: ่ะตอนนี้นะคะเราก็ไลฟ์ที่ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถเปิดดูหน้าตาผู้ดำเนินรายการได้นะคะ
0: พูดแบบนี้เราก็แนะนำทีมงานกันก่อนดีกว่านะคะ
1: พวกเราสองคนแนะนำกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะก็เป็นน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณมงคลโชคเกื้อค่ะ
1: กับบรรณาธิการและควบคุมการผลิตนะคะก
0: ็
1: เป็นผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
0: ค่ะและอำนวยการผลิตโดยท่านผอ.โสพลเขี้ยมกาศนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
1: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่ดีเจมะตูมบอกนะคะว่าวันที่8กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: ที่เขื่อนรัชประภานะคะ
1: ใช่ค่ะก็เดิมนะคะก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหร
0: ือ
1: ว่ากฟผ.ค่ะก็ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะแล้วก็โครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นนะคะใช้ชีวิตเป็นค่ะภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะ
0: ซึ่
1: งจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่4 มาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือ8กรกฎาคม2569ค่ะที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.นะคะได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบรวมถึงพัฒนาต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทยและนานาชาติค่ะโดยในวันนี้นะคะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็เสด็จพระราชดำเนินในกิจกรรมดังกล่าวนะคะที่เขื่อนรัชประภาค่ะ
0: ใช่ค่ะโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเขื่อนรัชประภานะคะโดยพระองค์นะคะทรงเป็นองค์ประธานกดแตรสัญลักษณ์แล่นเรือใบค่ะบริเวณทางเข้ากุ้ยหลินมีนักกีฬาเรือใบร่วมแข่งขันนะคะในครั้งนี้68ลำ74คนค่ะท่ามกลางประสบกรณิกรชาวไทยและเยาวชนร่วมชื่นชมพระบารมีกว่า 4,000 คนค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้ส่งเรือ TH48 ค่ะมีนักกีฬาเข้าร่วมในเรือดังกล่าวเนี่ย6คนทรงมีทักษะในการบังคับเรือใบอย่างสง่างามภายใต้ความเร็วลม9นอตต่อชั่วโมงค่ะซึ่งต้องสอดคล้องกับทิศทางลมจึงทำให้เรือใบกางได้อย่างสวยงาม
1: ค่ะแล้วก็ต้องสามารถบังคับหางเสือได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งจะต้องทำงานสอดคล้องกันเป็นทีมนะคะโดยขบวนเรือใบที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็ได้มีการเล่นแปรอักษรกันด้วยนะคะเป็นรูปอินฟินิตี
0: ้
1: ซึ่งก็หมายถึงการถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนั่นเองค่ะ
0: ค่ะโดยในการเสด็จครั้งนี้ค่ะสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทัพเรือและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะได้กราบบังคมทูลเชิญเพื่อกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ค่ะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กีฬาเรือใบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สนใจกีฬาเรือใบอย่างกว้างขวางก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเยาวชนไทยแล่นเรือเป็นใช้ชีวิตเป็นก็มีเยาวชนทั่วประเทศค่ะมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากการจัดกิจกรรมที่เขื่อนราชประภาค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนทะเลสาบน้ำจืดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีทัศนียภาพที่งดงามภายใต้พื้นน้ำสีเขียวมรกตแล้วก็มีจุดเช็คอินสำคัญนะคะเขาสามเกลือสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็ผู้ที่รับชมด้วยค่ะ
1: อืมใช่ค่ะซึ่งจากภาพนะคะที่เราได้เห็นนะคะพระองค์เนี่ยทรงพระเกษมสำราญนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่นเรือใบนะคะที่เขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ว่าที่เขาสามเกลือนะคะหลายคนก็ เรียกว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยค่ะ
0: ใช่ค่ะซึ่งในการแข่งขันนะคะพระองค์เนี่ยทรงเรือใบนะคะอย่างที่บอกว่าเป็น THA 48เนี่ยคือประเภทเรือก็คือ Far East 28นะคะพร้อมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนนะคะทรงทำหน้าที่เป็นสกิปเปอร์หรือว่าคนบังคับเรือควบคุมทิศทางเรือนะคะแล้วก็ทรงแล่นเรือใบไปในสนามที่1ก็บริเวณจุดเช็คอินหลักเรือก็คือบริเวณเขาสามเกลือค่ะระยะทาง 4.8 กิโลเมตรและสนามที่2ค่ะบริเวณด้านหน้าเขื่อนรัชประภาระยะทาง7กิโลเมตรเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จากการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มีการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีในกลุ่ม Optimize นะคะกลุ่มที่2แล้วก็จะมีกลุ่ม Laika นะคะก็จะมีการแบ่งตามกลุ่มอายุแล้วก็ประเภทที่ต่างกันออกไปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเรียกว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็คือทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แล้วก็เป็นนักกีฬา
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมากๆเลยนะคะสำหรับแล้วก็เชื่อว่ากับพี่น้องประชาชนประสบกรณิกรทุกท่านที่ได้ชมเพราะว่าพอเราเห็นพระองค์ท่านเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจมาก
1: ก็อยากเล่นตามด้วยนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะที่อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยชอบกีฬาประเภทนี้มาก่อนเลยนะแต่เมื่อเห็นพระองค์ท่านทรงเล่นกีฬาประเภทนี้ก็อยากจะลองเล่นบ้างประมาณนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นการเปิดประตูเนาะเพราะว่าเชื่อว่าเยาวชนหลายๆคนที่ได้มาร่วมครั้งนี้อาจจะฝึกฝนกันเพิ่มมากขึ้นอนาคตก็จะเป็นนักกีฬาทีมชาติของเราไปแข่งในระดับนานาชาติด้วย
1: ใช่ค่ะก็หลายคนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะดูบรรยากาศเลยสำหรับภาพในการไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปได้นะที่สมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีการไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็ในขณะนี้เขาก็มีการไลฟ์เหมือนกันนะคะเป็นการถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในวันนี้นั่นเองค่ะ
1: ไปดูได้นะคะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เลยค่ะสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะซึ่งเรียกว่าเป็น1กิจกรรมนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยมีประสบกรณิกรมากันเยอะมากๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยก็คือพาลูกๆหลานๆมาแล้วก็ที่น่ารักกว่านั้นคือแบบเด็กๆเยาวชนค่ะ
1: ไป
0: กันเยอะมากก็ไปกันเยอะมากๆเลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เหมือนกับพวกเรา2คนถ้าไม่ติดภารกิจก็คงจะไปด้วยเพราะว่า ระยะทางจากตะกั่วป่าไปเขื่อนเที่ยวหลานหรือว่าเขื่อนรัชประภาเนี่ยก็แค่ประมาณ90กิโล
0: ค่ะ
1: เมตรเท่านั้นเอง
0: ซึ่งก็เดินทางไปได้ง่าย
1: นะดิฉันเห็นนะคะว่ามีพี่น้องประชาชนจากอำเภอตะกั่วป่าเนี่ย
0: ไปด้วยนะ
1: ไปกันเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เข้าไปดูใน Facebook นะเวลาเราได้ไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประทับใจทุกคนก็ลง Facebook
0: ค่ะปลื้มปิติยินดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าย้ำกันอีกครั้งถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากชมภาพบรรยากาศก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะตอนนี้ก็กำลังมีการไลฟ์อยู่นะคะที่เพจของสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยนะคะก็ไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกเนาะที่เรานำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ
0: ค่ะเรื่องต่อมานะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็เป็นมติที่มีความเกี่ยวข้องเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็ได้มีคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือมีการอนุมัตินะคะในเรื่องของการใช้งบนะคะในการที่จะสร้างสะพาน2สะพานนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นสะพานเกาะลันตาแล้วก็สะพานที่จังหวัดสงขลานะคะ
0: ข้ามทะเลสาบสงขลาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอย่างที่บอกว่าครม.เนี่ยเขาก็มีการไฟเขียวเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะซึ่งก็มีการใช้ป่าชายเลนเนี่ย
1: ซึ่งแปลว่าการสร้างสะพานเนี่ยมันก็จะมีเวลาเราจะสร้างสะพานใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีในเรื่องของ
0: เกี่ยวกับผ่านพื้นที่เน
1: า
0: ะ
1: ผ่านพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็จะต้องผ่านป่าชายเลนนะคะประมาณ8ไร่ด้วยกันนะคะ
0: ซึ่ง
1: ก่อนหน้านี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือได้ผ่านเรื่องของการสร้างสะพาน
0: โครงการเนาะโครงการสะพานเชื่อม
1: เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: เพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานเนี่ยคือเขาอนุมัติเรื่องของการให้กู้เงินกับ World Bank เพื่อจะมาทำสะพานเชื่อมคราวนี้รายละเอียดของสะพานเชื่อมเกาะลันตากับกุญจันทา
1: ค่ะ
0: อย่างที่กุญจันทาเล่าเลยว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วครม.เนี่ยเขาเคาะเรื่องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาใช่ไหมคะ
1: โครงการแล้วก็พอสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เนาะ
0: ก็คือเมื่อวาน
1: ก็คืออนุมัติให้ใช้งบของเงินกู้นะคะมาทำสองโครงการ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนของเราก็คือเป็นเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนาะ
0: ใช่ค่ะซึ่งในครั้งที่ผ่านมานี่ครม.เขาพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน3 มติ
1: สามมติด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะให้กรมทางหลวงชนบทนะคะสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่2งาน 17.6 ตารางวาเนา
0: ะ
1: สำหรับการดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองค่
0: ะ
1: ซึ่งก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะ
0: ค่ะซึ่งโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเนี่ยก็เป็นโครงการสำคัญเนาะในพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้ค่ะมีระยะทางอยู่ที่ 2.5 ประมาณนะคะกิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางแล้วก็เกาะลันตาน้อยนะคะซึ่งก็จะมีสะพานในส่วนของสะพานขึงสะพานคานยื่นแล้วก็จุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดแล้วก็ถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากแพขนานยนต
1: ์
0: บรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าค่ะโดยโครงการนี้นะจริงๆแล้วได้รับการอนุมัติในหลักการก่อนนะคะตั้งแต่ปี2565
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมประมาณ 1,800 ล้านบาทค่ะนี่ไงคะก็อย่างที่บอกว่า
0: โดยเป็นเงินกู้
1: ส
0: ่
1: วน
0: ประเทศเน
1: า
0: ะ
1: นะคะแล้วก็มาจากเงินงบประมาณแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านที่ดินแล้วก็ดำเนินการด้านต่างๆไปแล้วนะคะซึ่งได้ดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องของการ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นั่นเองค่ะซ
0: ึ
1: ่งก็มีการพบว่าแนวเส้นทางก่อสร้างบางส่วนบริเวณคอสะพานฝั่งเกาะลันตาน้อยจะต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีจำนวน8ไร่2งานเศษเนา
0: ะ
1: จากพื้นที่โครงการทั้งหมดกว่า492ไร่ค่ะโดยสภาพพื้นที่เนี่ยก็เป็นป่าชายเลนที่ไม่สมบูรณ์ค่
0: ะ
1: จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ไม่ขัดข้องต่อการดำเนินโครงการโดยกำหนดให้กรมทางหลวงชนบทค่ะปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมถึงการดำเนินการปลูกป่าชายเลนทดแทนไม่น้อยกว่า20เท่าของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์พร้อมขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนค่ะ
1: ค่ะสำหรับประโยชน์จากโครงการนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยยกระดับระบบคมนาคมของจังหวัดกระบี่แล้วก็พื้นที่เกาะลันตาในระยะยาวนั่นเองค่ะเพิ่มความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ลดข้อจำกัดด้านการขนส่งค่ะสนับสนุนการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือโครงการนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อว่าคนในพื้นที่น่าจะได้ติดตามการว่าโครงการนี้อนุมัติหลักการคือปี65เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็พอมาในปีนี้ก็มีการอนุมัติโครงการนะคะพออนุมัติโครงการเสร็จเนี่ยเมื่อวานนี้นะ
1: ครม.อนุมัติการใช้เงิน
0: การใช้เงินนะคะซึ่งสำหรับการใช้เงินที่จะมีการกู้ World Bankนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็จะมีการดำเนินการใน2พื้นที
1: ่ก็คือแต่ว่าการก่อสร้างก็คือเหมือนกับว่าเงินที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยก็คือมาจาก2ส่วน
0: มาจาก2ส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดเลย
1: 1ส่วนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินอีก1ส่วน
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือนำมารวมกันนะคะแล้วก็ในรอบที่ผ่านมาในเมื่อวานเนี่ยก็คืออนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้เงินเนี้ยคือ2อันก็คือโครงการนี้น
1: ะ
0: สะพานเชื่อมเกาะลันตากับโครงการที่เป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาใช่ค่ะ
1: อันก็คือจากฝั่งพัทลุงจนถึงตัวเมืองสงขลา
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ที่ก็มีการอนุมัติร่วมกันวงเงินทั้ง2โครงการรวมกว่า
1: 4,550 ล้านบาท
0: ใช่ค่ะทางนี้ก็คือเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องของถนนหนทางเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่เชื่อว่าเป็นความจำเป็นของทุกๆคน
1: ใช่ค่ะคือเวลาเราจะไปเกาะลันตาเนาะจะต้องพาเรือพารถนะ
0: เรือขนาดยนต์เนาะ
1: ใช่ค่ะบรรทุกเรือขนาดยนต์ไปน
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่ามีสะพานนะเราก็สามารถไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นการท่องเที่ยวก็น่าจะแบบว่าบูมมากขึ้นด้วย
0: ค
1: ือการเดินทางที่สะดวกก็สามารถทำให้คนเนี่ยไปมา
0: หาสู
1: ่กันได้สะดวกอย่างดิฉันเนี่ยไม่เคยไปพอมีสะพานดิฉันอาจจะไปหลายๆครั้งก็ได้
0: เนาะ
1: นะ
0: แบบว่ามันมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่มีการเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกันในหลายมิติที่มีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะสะพานเชื่อม2กิโลครึ่งคือ 2.5 กิโลโดยประมาณเนาะบนสะพานเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวด้วย
0: ใช่ค่ะมีจุดชมวิวด้วย
1: ลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าเราได้ข้ามมีโอกาสได้ข้ามไปนะแล้วก็ไปถ่ายรูปตรงจุดชมวิวนะน่าจะเป็นคล้ายๆสะพานสารสินก็คือถ้าเกิดว่าพังงาข้ามไปภูเก็ตแต่ว่าสะพานสารสินคือไม่ไกลขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีจุดชมวิวให้เราขึ้นไปชม
0: ค่ะ
1: นะ
0: ใช่ค่ะก็แน่นอนครับก็ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นแบบพื้นฐานในชีวิตของเราทุกๆคนนะคะในส่วนของเรื่องของถนนหนทางหรือสะพานเชื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ตอนนี้ก็คืออนุมัติไปหลายเรื่องแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขา มีการเริ่มก่อสร้างหรือยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสาร
0: ได้อัปเดตให้ฟังกัน
1: ให้ทราบกันต่อ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของรายการ5แยกข่าวต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้ค่ะรายการ5แยกข่าวเนี่ยพบกับทางสวททุ่งสงค่ะในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่8กรกฎาคมพบกับสวทอำนาจเจริญค่ะนะในถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้ค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานสวทตะกั่วป่าขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ออกอากาศไปพร้อมกันทุกสถานี77จังหวัดทั่วประเทศในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับสวท.อำนาจเจริญโดยดิฉันจุตินัทจันทรุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวท.อำนาจเจริญดูแลการผลิตโดยนางสาวนันทภัทรพิมพาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญและอำนวยการผลิตโดยนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งขณะนั้นนะคะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่คอมมูนิสต์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรจำนวนมากค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

18พฤศจิกายนปี2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันคืออำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีประชาชนกว่า 30,000 คนมารอรับเสด็จวันนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาถึงเวลาประมาณ 15:00 นทรงสอบถามความทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและมิได้ถือพระองค์บางช่วงได้ประทับนั่งลงกับพื้นดินพร้อมตรัสแก่ราษฎรว่าจากนี้ต่อไปในหมู่บ้านเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจะสงบสุขไม่มีภัยใดๆจะมาทำร้ายอีกซึ่งเป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันโดยหลังจากในหลวงเสด็จกลับคนไทยที่หลงผิดก็เริ่มกลับมามอบตัวอาวุธปืนชนิดต่างๆชาวบ้านในเขตภูโพนทองได้ทยอยนำออกมามอบให้กับทางการจนหมดสิ้นช่วงนั้นปี2522ปัญหาภัยคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงมากที่บ้านหนองทับม้าบ้านนาไร่ใหญ่เขตอำเภอเสนางคณิคมมีการฆ่ากันตายทุกวันมีข้าราชการอส.ถูกฆ่าชาวบ้านที่เข้าฝ่ายรัฐบาลถูกยิงเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงไม่หวาดหวั่นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่จนถึงเวลา 18:30 นจึงเสด็จกลับพระตำหนักภูผานราชนิเวศโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้สร้างอาคารสัญลักษณ์อันเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จและนำมาซึ่งความผาสุกแก่ชนชาวไทยอยู่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบัน

0: และในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะกับช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามดูการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้าน3แยกชมพูตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่ได้ช่วยเหลือเยาวชนที่ติดยาเสพติดเมื่อพ้นโทษแล้วโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางบบอนภายใต้โครงการผูกแขนคืนคนดีสู่สังคมและสร้างขวัญกำลังใจไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำอีกและชุมชนยังให้โอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงของชีวิตในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: จังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้มแข็งด้วยพลังความร่วมมือของภาครัฐผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันปกป้องสังคมจากภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องหลายชุมชนลุกขึ้นมาสร้างเกราะป้องกันให้ลูกหลานผ่านการเฝ้าระวังการดูแลและการปลูกฝังค่านิยมที่ดีจนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนสีขาวที่ยั่งยืน
2: สำหรับในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีจำนวนหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งสิ้น332หมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งเราก็จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2537แล้วในปัจจุบันนะครับเราพยายามที่จะสนองแนวพระราชดำรินะครับโดยการจัดตั้งที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่นะครับต้นกล้ากองทุนแม่นี่หมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านที่เรามีการประเดิมจัดตั้งขึ้นในรูปแบบลักษณะเดียวกับทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงนะครับหมู่บ้านต้นกล้าในปี2560-69นะครับในปัจจุบันเราจะตั้งมาแล้วนะครับในจำนวนหมู่บ้านต้นกล้าทั้งหมด11ต้นกล้า11หมู่บ้าน11ชุมชนที่มีความเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างกิจกรรมจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นหลักสันติวิธีตามแนวทางของสมเด็จพระนางเจ้าตามแนวทางของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของเรานะครับซึ่งก็เสร็จหมู่บ้านก็เชื่อว่าในปีต่อไปนะครับเราก็จะรับเงินพระทานขวัญถุงเพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนประเดิมเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่จะได้ช่วยกันในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้อย่างยั่งยืนนะครับหมู่บ้านชุมชนในจังหวัดมัจเจริญของเรานะครับที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีกิจกรรมได้ครบถ้วนทั้งในแง่ของการป้องกันทั้งในแง่การแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในแง่การบำบัดรักษาทั้งในแง่การได้เฝ้าระวังป้องกันต่างๆนะครับก็คือหมู่บ้าน3แยกชมพูตำบลนาปากแสงอำเภอปทุมราชวงศาซึ่งมีการกิจกรรมนะครับชุมชนเข้มแข็งที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดเห็นผลเป็นรูปธรรมเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากทั้งในแง่ของผู้เสพทั้งในแง่ของผู้ค้าโดยเขามีการกิจกรรมตั้งแต่เรื่องของการจัดเวรยามเฝ้าระวังกับการที่จะนำสู่ไปคัดแยกในส่วนของผู้เสพผู้ค้านะครับเอาผู้เสพผู้ค้านะครับผู้ค้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเอาผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยแล้วก็สามารถบำบัดรักษาหลังจากบำบัดรักษาเสร็จนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาผู้เสพเหล่านั้นกลับคืนคนดีเขาคืนคนดีให้กับสังคมมีการที่จะจัดสรรในเรื่องของงบประมาณในการที่จะพัฒนาอาชีพรายได้ให้กับเยาวชนผู้ที่หลงผิดไปให้กับกลายมาเป็นวิทยากรที่สามารถที่จะได้เป็นวิทยากรขับเคลื่อนในเรื่องของกองทุนแม่ทดแทนในส่วนของผู้นำชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ใช้กระบวนการของชุมชนใช้หลักสันติวิธีนะครับในการที่จะเข้าไปลงในการที่จะเฝ้าระวังในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาบำบัดรักษาผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดของเราเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนก็เชื่อแน่ว่านะครับในส่วนของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของภายใต้ภาพแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมชาติชนนีพระพันปีหลวงของเราเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่เราควรที่ยึดถือแล้วก็สืบสานพระนิทานต่อเนื่องพระองค์ท่านนะครับเป็นการที่จะช่วยนะครับแบ่งเบาพระภาระนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาติดของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐโดยใช้กระบวนการชนให้เกิดผลในการแก้ไขได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องต่อไปครับ
0: และที่บ้าน3แยกชมพูอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนพลังของกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนชาวบ้านที่นี่รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งร่วมคิดร่วมทำร่วมดูแลลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของทุกคนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน3แยกชมพูอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ
3: จึงไม่ใช่เพียงแค่กองทุนแต่คือหัวใจของชุมชนที่หล่อหลอมด้วยความรักความสามัคคีและความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดิน
4: สวัสดีครับผมนายสมบัติป้องกันนะครับเป็นประธานของทุนแม่บ้านสามอยากชมพู่ตำบลหน้าปลาแซงอำเภอพระบรมราชาจังหวัดนครพนมนะครับและการตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นพยาบาลบ้านสามอยากชมพู่นะครับครับซึ่งการสามอยากชมพู่นะครับเขาก็ได้มีในเรื่องของการให้งานนะครับการให้งานในการเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งของสามอยากชมพู่เขานะครับเขาได้รับนะครับเงินพระท่านคนถุงนะครับจากพันปีหลวงมาในปีพ.ศ.2551นะครับซึ่งกิจกรรมนะครับในเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับเพราะก็ได้มีการเทกิจกรรมนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากปี51มาเป็นต้นมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในอิริยาบถของบาสันยังพูดเขาเองเขาจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดมายาวนานแล้วนะครับซึ่งเขาจะเห็นผลที่มีอาการที่ค่อนข้างจะหนักในเรื่องของชุมชนก็คือในปีพ.ศ.2545นะครับถึง50เนี่ยเขาได้มีลูกหลานเฮานะครับที่ได้พบนะครับปัญหาในเรื่องของการถึงคดีนะครับซึ่งเริ่มแรกจะมี2รายนะครับพอหลังจากนั้นนะครับ 2-3 ปีถัดมาจะเพิ่มไปอีก2รายนะครับซึ่งเขาได้เห็นแล้วว่าในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้ามีประมาณ15รายนะครับในพื้นที่ซึ่งเฮามองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเฮาบ่มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นชัดเจนนะครับรูปภาพที่ชัดเจนจะเฮ็ดให้ลูกหลานเฮานี่มีโอกาสสูงนะครับที่จะถึงเรื่องคดีนะครับเพื่ออาจจะบ่สิพาคนโดยซ้ําไปนะครับแต่คือเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาต้องมาลื้อฟื้นในชุมชนเฮาใหม่นะครับว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะเสียหลานเยาวชนในตรงนี้นะครับให้เขาหลอดพ้นจากยาเสพติดได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับในเรื่องของการถูกไอ้คุ้มขังนะครับตัวเนี่ยคดีนะครับในตรงนี้จึงในเรื่องของการดําเนินงานนะครับการดําเนินงานเฮาก็ใช้วิธีการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานอยู่3แนวทางนะครับซึ่งแนวทางที่1นะครับเฮาใส่ในแนวทางของการเสริม3ความเข้มแข็งชุมชนนะครับเพราะว่าเป็นอย่างเฮาคือใส่แนวทางนี้นะครับซึ่งเฮาเห็นแล้วว่าในเรื่องของการดําเนินคดีเนี่ย4รายนะครับเฮาจะพบในส่วนของที่เป็นเยาวชนที่มีหน้าใหม่นะครับเพื่อนว่าเยาวชนหน้าใหม่เขามาเสพนะครับเขามาหลงเสพนะครับคือในการชักชวนเนี่ยค่อนข้างที่จะชักชวนได้ง่ายนะครับสำหรับเยาวชนในรุ่นติดอายุน้อยๆนะครับเฮ็ดให้หลงนะครับลุ่มหลงนะครับยิบฉวยนะครับเขามาเสพได้ง่ายนะครับในตรงนี้นะครับเขาก็เลยสร้างคุ้มกันนะครับโดยนะครับสิ่งที่เขาเข้าไปก็คือในเรื่องของใส่ภูมิคุ้มกันอันดับแรกเลยคือโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษานะครับโรงเรียนเขาจะมีโรงเรียนบ้านสามอยากชมพู่กุฎเชลยังเกื้อพัฒนานะครับจะมีโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเลยได้นำนะครับบารมีนะครับของทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเขาไปสู่โรงเรียนนะครับซึ่งเขาเอิ้นว่าให้ความรู้นะครับกับลูกหลานเยาวชนนะครับในระดับประถมนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเนื้อหาก็คือนำพระบารมีพันปีหลวงนะครับที่ว่าการป้องกันยาเสพติดนะครับให้ลูกหลานได้รับทราบซึ่งจะมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งนะครับซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานเยาวชนเฮานะครับเป็นจังได๋อาจจะบ่ให้พัดหลงเข้าไปในเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งถ้าเกิดหลงเข้าไปแล้วโอกาสจะเลือกจะยากนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายนะครับตัวดำเนินคดีถูกจองจำนี่แหละครับสุดท้ายแล้วนี่คือเฮ็ดให้เฮาเสียอนาคตนะครับเรื่องเล่าก็คือทำกิจกรรมครับลูกหลานเฮานะครับนักเรียนนะครับให้เขาได้ตระหนักรู้นะครับตระหนักถึงโทษภัยตระหนักถึงฤทธิ์ของยานะครับซึ่งในการในงานนะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับหลายภาคส่วนที่เขาไปรวมกันเช่นเขาจะเอิ้นตอนที่ตำรวจนะครับเขาเอิ้นว่าชุดตำรวจสัมพันธ์จะมีชุดกู้แดนะครับชุดกู้แดผู้ใจความรู้นะครับที่กับกฎหมายนะครับให้กับนักเรียนได้รับทราบว่ากฎหมายเนี่ยเขาเรื่องคดีเรื่องยานะครับจะต้องถูกจำคุกนะครับถูกติดคุกนะครับบริยุกับพ่อแม่นะครับหลักฐานก็จะเสียนะครับส่วนในเรื่องของคุณหมอนะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลเพื่อจะให้ควบรุนเรื่องของฤทธิ์ของยาหนึ่งถ้าเกิดเขาใส่ยาไปแล้วนะครับมันจะมีสารหยังสารดูพามีนเฮ็ดหยังเฮ็ดให้อยากเกิดซ้ำอีกได้ใส่ได้อยากใส่อีกนะครับสุดท้ายแล้วผลเสียคือประสาทระบบประสาทเขาจะเป็นประสาทร้อนหรือว่าเขาเจอทิติเวช นะครับอันนี้ก็เสริมข้อมูลอาศัยความรู้นะครับส่วนของทุนแมวก็คือในเรื่องของของทุนที่ซอยเหลือนะครับพี่น้องเฮาช่วยลูกหลานเฮาเฮ็ดจังได๋นะครับสถาบันครอบครัวจึงจะหันลงมาดูแลลูกหลานเฮาได้นะครับพ่อแม่นะครับแต่ต้องสร้างความอบอุ่นนะครับลูกหลานเยาวชนนะครับเพื่อจะเฮ็ดให้เกิดความอบอุ่นนะครับบ่เกิดความแตกแยกในครอบครัวอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับถ้าเกิดครอบครัวได้ที่ความอบอุ่นเฮาสร้างได้เริ่มแรกนะครับโอกาสที่เฮาจะเกิดให้ลูกหลานเฮาพัดหลงเข้าไปในยาเสพติดหรือว่าไปก่อกลุ่มนะครับกับมั่วสุมกับเยาวชนนํากันนะครับเทศให้ปัญหาเรานี่จะน้อยลงนะครับสุดท้ายผู้เสพยาใหม่ก็จะบ่มีนะครับชุมชนเฮานะครับก็จะมีแต่ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างอื่นบ่ต้องมาแก้ไขปัญหาเสพติดแล้วนี่จะคือของทุนแม่เฮาเองนะครับของสามอย่างชุมพวงเองนะครับเฮาพยายามถ่ายทอดไปทุกๆหมู่บ้านนะครับเพราะว่าในส่วนนึงเฮาก็มีค่อนข้างจะมีการให้งานที่ชัดเจนนะครับบ่ว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นกล้าที่มาเบิ่งงานเฮานะครับเฮาพยายามให้ความรู้โดยของสามอย่างชุมพวงเฮานี่ละโมเดลเฮานะครับสร้างให้ชุมชนอื่นได้เห็นว่าในเรื่องของยาเสพติดเฮาสามารถเฮ็ดได้นะครับเฮาสามารถป้องกันได้ตัวเฮาเองขึ้นอยู่กับผู้นําเฮานะครับกับกรรมการเฮาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับแล้วก็เยาวชนเฮาต้องให้ความรู้ร่วมมือนะครับสิ่งใดที่เฮายังขาดเหลือก็จะมีหน่วยงานรัฐที่เฮาต้องขอประสานมาซอยเรื่องนี้มันจะเฮ็ดให้การเฮ็ดงานสร้างเกาะขึ้นมานะครับถ้าเกิดเฮามีภูมิกันในภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติดแล้วต่อให้ยาเสพติดมันมีหลายขนาดใดนะครับมันมีผลิตมามื้อนึงเป็นเม็ดเป็นแสนเป็นหมื่นล้านนะครับมันก็บ่สามารถที่จะให้ลูกหลานเฮายิบช่วยได้บ่สามารถที่จะได้อันนี้คือเป็นนะครับพระบารมีของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเพิ่นได้มอบให้พี่น้องปวงชนชาวไทย
0: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามดูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาสืบสานและต่อยอดการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเพื่ออนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะกับช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ที่บ้านเปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายทุกเส้นไหมทุกผืนผ้าสะท้อนถึงความตั้งใจความปราณีตและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระราชทานแนวทางการส่งเสริมศิลปาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสายยันสำราญสุขประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมฝ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของบ้านเปื่อยหัวดงค่ะบ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่แรงบันดาลใจที่จะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของดิฉันก็แรงบันดาลใจจากท่านพระพันปีหลวงท่านสนับสนุนท่านส่งเสริมและก็มีแรงบันดาลใจจากคำพูดของท่านที่เราติดไว้ข้างฝาและก็มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีมาส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นย้อมสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็เส้นไหมท่านต้องให้เป็นเส้นไหมเป็นไหมน้อยพันธุ์ไทยสาวมือสาวลงตะกร้าแล้วก็ให้เป็นจากทอจากตีเกียวไหมจาก ุกอย่างที่เราทุกขั้นตอนท่านจะไม่อยากให้เป็นเคมีอยากให้ออกมาจากสีธรรมชาติแล้วก็ในชุมชนของเราเพราะว่าชุมชนของเรามีวัตถุดิบเยอะนะคะเราหาเราตามชุมชนของเรามันจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในชุมชนของเราท่านสนับสนุนแล้วก็มีฟ้าหญิงสิริวัณวลีนารีรัตน์ท่านให้ไปอบรมอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนก็เป็นลายผ้าลายผ้าพระราชทานแล้วก็จะให้มีเครือข่ายเครือข่ายจากเดี๋ยวนี้ก็ยายก็อายุมากแล้วก็จะให้มีวัยรุ่นรับงานต่อยายก็จะไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลเรืออำนาจชุมชนเปลี่ยนหัวดงให้นักเรียนเขาให้รู้จักการรู้จักที่ไปที่มาของเส้นไหมที่ไปที่มาของการเลี้ยงไหมแล้วก็ส่งผ้าไปประกวดระดับประเทศได้รับรางวัลพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาประมาณ3ปีซ้อนจนได้นักเรียนเราจนได้เป็นทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเริ่มทอผ้าตั้งแต่คุณย่าตายายเคยทำมานะคะก็ทำมาจากยายเขาจะมาหาคุณแม่แต่เริ่มจะมาตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปี53เลยมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนส่งเสริมมาตลอดแล้วก็ให้ไปจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทำมาก็มีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภอแล้วก็อุตสาหกรรมท่านจะมาดูแลปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ11 12คนค่ะแต่ก่อนเราก็ทอแล้วก็คนนั้นทอคนนี้ทอแล้วก็มารวมกันขายนะคะเราขายสมาชิกเราก็ทอด้วยแล้วก็ขายด้วยแล้วก็ในกลุ่มมีเงินทุนเราก็เอาไปให้สมาชิกเขาทอสมาชิกทอแล้วก็เม็ดละเท่าไหร่ก็ว่าไปจะมัดหมี่หัวละเท่าไหร่เราก็จ่ายไปในกลุ่มของเรารวมกันมาก็จะได้เป็นผืนนี้มาเส้นยืนเราก็เป็นไหมบ้านแล้วกว่าจะมาเป็นตีเกียวขั้นตอนตามที่เห็นนี่แหละที่ตีเกียวแล้วก็มามัดหมี่ค่ะมามัดหมี่ลายราชพัตราพรนายนี้รับมาปีที่แล้วค่ะเป็นลายพระราชทานชื่อลายราพัตราพรเราก็ทออยู่พื้นนี้อยู่ประมาณความกว้างเมตร2เซนเส้นยืนแล้วก็ความยาวอยู่ประมาณ2เมตรมาตรฐาน2เมตรทออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะเสร็จอันนี้ไซส์สีลูกว่าสุกออกมาเป็นสีนี้ลูกว่าบ้านเราเนี่ยออกมาเป็นสีนี้ส่วนมากดิฉันจะส่งไปศูนย์ศิลปาชีพทำเสร็จแล้วก็ไปส่งศูนย์ศิลปาชีพทุก3เดือนส่งแล้วก็ขายในชุมชนเราในชุมชนถ้าท่านสนใจอยากมาดูการทำไหมครบวงจรถ้าสนใจตั้งแต่ปลูกหวานเลี้ยงไหมทอผ้าก็แจ้งมานะคะเพราะว่าเราจะทำตลอดในกลุ่มของเราเราจะทำตลอดเราจะให้ดูตลอดที่ตั้งของกลุ่มก็บ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเรืออำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์โทรศัพท์0881289550ค่ะแม่ภูมิใจมากที่มาจุดนี้แม่ภูมิใจแม่ภูมิใจท่านเพราะว่าเวลาท้อแม่จะนั่งดูแม่จะนั่งดูท่านเวลาแม่ท้อมันมีกำลังใจ แม่อยากให้วัยรุ่นมาส่งมาซึ่งในจุดนี้ให้มากๆและแม่ก็จะพยายามส่งเสริมเขาแม่จะพยายามแนะนำเขาแล้วก็เขาอยากได้อะไรเขาอยากทำอะไรแม่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการทอไม่ว่าจะเป็นการตีเกียวหรือมัดหมี่ถ้ามีใครเขาสนใจแม่จะตามเลยตามไปหาเขาให้เขาทำเพราะว่าแม่จะอยู่แม่ก็60กว่าแล้วเนาะอีกไม่นานมันก็จะหยุดละแม่อยากให้วัยรุ่นมีสืบสานงานตัวนี้ต่อจากพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านมีความจริงใจกับเรามากเลยค่ะ
3: ชาวบ้านที่นี่จึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติรวมกันสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านผ้าไหมผ้าฝ้าย้อมสีธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและเอกลักษณ์นี่คืออีกหนึ่งพลังความกตัญญูที่ถูกถักทอผ่านทุกลวดลายของผืนผ้างดงามและยั่งยืนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของแม่ของแผ่นดิน
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นโดยประมาณจนถึงเวลา 17:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ77จังหวัดค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจุตินัทจันลุทินพร้อมทีมงานสวทอำนาจเจริญขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนในวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้กับสวทลำพูนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบ

0: ข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งบุญวันตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และติดตามการแพร่กระจายของสารอย่างใกล้ชิดเพราะขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศเพื่อลดการรับสัมผัสสารแอมโมเนียหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากหรือเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและรีบพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการแพร่กระจายของสารแอมโมเนียได้เรียบร้อยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้ดำเนินการอพยพนักเรียนและบุคลากรในพื้นที่เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยสากลเรียบร้อยแล้วโดยจากรายงานเบื้องต้นยังไม่มีรายงานนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดเสนาธิการทหารบกเปิดเผยการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเป็นการหารือในกรอบอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักพร้อมระบุจะมีการหารือด้านความมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาตามแนวชายแดนด้วย
3: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมเพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าเป็นการไปหารือในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนในด้านความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปัญหาบุคคลสองสัญชาติส่วนการพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในการพิจารณาของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมองว่าต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้นำไปสู่การยกระดับฝ่ายตรงข้ามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประชาชนจังหวัดพังงาแห่เติมน้ำมันหลังน้ำมันทุกชนิดปรับลดราคาลงพร้อมคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามไปด้วย
4: หลังมีการประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินปรับลดลง2.51 บาทถึง2.56 บาทต่อลิตรวันนี้ส่งผลให้ที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาพบว่ามีประชาชนเดินทางไปเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามไม่พบการซื้อน้ำมันกักตุนแต่อย่างใดโดยผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพต่างแสดงความพอใจเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการประกอบอาชีพอย่างเช่นนายสุขตรีวัฒกีเจ้าของเรือนำเที่ยวอ่าวพังงาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเพราะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือนำเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องออกเรือให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นประจำด้านผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันกล่าวว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถที่ใช้รับส่งคนงานไปยังสวนปาล์มในพื้นที่ต่างๆทุกวันทำให้สามารถประหยัดต้นทุนในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นไปอย่างเรียบร้อยประชาชนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการในระยะยาวชัดชัยจิตจำนงสวทตะกัวป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: พิ จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหา

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ี่ยงเสี่ยงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถาม

0: พระเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญคุณส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยการให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
1: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ไม่อ้วน

วท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชน

พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้คณะพระธุดงค์150รูปจาริกธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรติเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตประชาชนร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นเทศบาลตำบลวิชิตเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดประกวดภาพถ่ายและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสะท้อนเสน่ห์วิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยเทศบาลตำบลราไวยเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdalearning2026 ลัสดาลันนิ่ง2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่8กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกคณะพระธุดงค์150รูปจาริกธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรติเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตประชาชนร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นวันนี้วันที่8กรกฎาคม2569คณะพระธุดงค์150รูปตามโครงการจาริกธุดงค์ธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรติได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากริกเดินเท้ามาจากพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านจังหวัดพังงาโดยในช่วงเช้าได้เดินข้ามสะพานสารสินเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะพระธุดงค์ได้เดินทางไปยังวัดท่าชัดชัยอำเภอถลางก่อนออกเดินธุดงค์ต่อในช่วงบ่ายผ่านพื้นที่ตำบลไม้ขาวในช่วงเย็นวันนี้คณะพระธุดงค์ปักกลดณชมรมผู้สูงอายุวัดไม้ขาวอำเภอถลางสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่9กรกฎาคม2569คณะพระธุดงค์จะออกเดินทางจากจุดปักกลดบริเวณวัดไม้ขาวผ่านเส้นทางเลียบชายหาดไม้ขาวและเดินทางต่อไปยังวัดพระนางสร้างอำเภอถลางซึ่งเป็นจุดปักกลดในคืนถัดไปทั้งนี้การจาริกธุดงค์ธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรติมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสั่งสมบุญกุศลและร่วมสื่อสารประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาโดยมีกำหนดเดินทางในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจนถึงวันที่12กรกฎาคม2569ณวัดพระใหญ่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดเส้นทางเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของชาติเทศบาลตำบลวิชิตเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดประกวดภาพถ่ายและสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสะท้อนเสน่ห์วิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยนายกฤทาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ตำบลวิชิตโดยเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของตำบลวิชิตผ่านโครงการประกวดภาพถ่ายและสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวิชิตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายใต้หัวข้อวิชิตเมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัยที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองความสวยงามวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลวิชิตผ่านผลงานสร้างสรรค์ด้านภาพถ่ายและสื่อวิดีโอเพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่การประกวดภาพถ่ายและการประกวดคลิปและวิดีโอสั้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 45,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศโดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นายกฤทาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวว่าเทศบาลตำบลวิชิตให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่โดยส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนออัตลักษณ์วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนผ่านสื่อสมัยใหม่ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การพัฒนาตำบลวิชิตให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลวิชิตหรือสอบถามได้ที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลวิชิตโทรศัพท์หมายเลข07652-5100ต่อ136และ0940789601พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดข่าวกันต่อค่ะ

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: เทศบาลตำบลราวัยเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนายเทมไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราวัยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลราวัยพร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องและลมกระโชกแรงในช่วงที่ผ่านมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราวัยได้ดำเนินการตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นจากแรงลมในหลายจุดของพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการสัญจรและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้เทศบาลตำบลราวัยได้เร่งดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำในหลายจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังและรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุกและสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลราวัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่ตำบลราวัยประสบเหตุสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินหรือพบเห็นเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเหตุได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราวัยโทรศัพท์หมายเลข07661-3800ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกสักครู่ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
7: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
9: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่ 10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07621-3730ในวันและเวลาราชการ
0: อีกสักครู่ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
10: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
15: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
14: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

การขายฝากก็คือว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยแหละครับโดยที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นนะครับเช่นบ้านก็ดีที่ดินก็ดีรถยนต์ก็ดีให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้เช่นนะครับเวลาเราไปกู้เงินจากนายทุนและนายทุนให้ขายฝากบ้านหรือที่ดินไว้เป็นประกันนะครับโดยนายทุนจะให้สัญญากับเราว่ามีเงินก็เอาเงินมาคืนภายในกำหนดการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะนะครับเพียงแต่เอาโฉนดไปยึดถือไว้เป็นหลักประกันเนี่ยมิใช่สัญญาขายฝากนะครับเมื่อขายฝากไปแล้วเนี่ยผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้ภายในกำหนดอย่างเช่นสัญญาขายฝากกำหนดไว้3ปีก็จะต้องเอาเงินนะครับมาไถ่คืนภายใน3ปีมิฉะนั้นทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนนั้นทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวกันอีกถ้าสัญญาขายฝากนะครับมิได้กำหนดเวลาไถ่ไว้แล้วก็มีสิทธิ์ไถ่นะครับแต่กำหนดระยะเวลาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านที่ดินก็สามารถที่จะไถ่ได้คืนภายใน10ปีนับตั้งแต่เวลาขายฝากนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์มีกำหนดไว้นะครับก็ไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่เวลาขายนะครับส่วนสินไถ่ก็คือว่าเงินนะครับเงินที่จะเอามาไถ่ถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้ไถ่คืนตามราคาขายฝากถ้ากำหนดเงินสินไถ่หรือราคาขายฝากไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีก็ให้ไถ่ได้ในราคาที่ขายฝากที่แท้จริงนะครับรวมถึงประโยชน์ตอบแทนนะครับไม่เกินร้อยละ15ต่อปีขายฝากนะครับเมื่อเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เวลาไถ่คืนนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยนะครับเห็นได้ว่านะครับเวลาเราไปกู้ยืมนายทุนเนี่ยนายทุนมักจะใช้วิธีหลอกล่อให้ลูกหนี้เนี่ยขายฝากนะครับบ้านและที่ดินในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและกำหนดเวลาไถ่ไว้สั้นเพื่อบีบเอาทรัพย์ของลูกหนี้เพราะว่ายากที่จะนำเงินมาคืนทันภายในกำหนดนะครับและเมื่อไม่สามารถที่จะไถ่คืนภายในกำหนดบ้านและที่ดินก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนทันทีโดยไม่ต้องไปโอนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่กู้ยืมเงินนายทุนจะใช้บ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกันท่านจะต้องตรวจดูเอกสารให้ชัดเจนก่อนลงชื่อนะครับดูให้ดีว่าเป็นเรื่องของจำนองหรือว่าเป็นขายฝากนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็สามารถที่จะถามเจ้าพนักงานที่ดินได้ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นขายฝากหรือว่าเป็นจำนองนะครับเพื่อเป็นไปตามความประสงค์ที่แท้จริงของท่านนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อสายด่วน1157นะครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันตรีทิพย์นิพาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

ีข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถดับคอมสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาทพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center กองทัพอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในบาเรนและคูเวตตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์พบหารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานร่วมคณะเพื่อหารือกับหน่วยงานคู่เจรจาของมาเลเซียในประเด็นที่รับผิดชอบด้วยซึ่งจะช่วยให้สามารถเร่งรัดการเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกันรวมทั้งผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีมไทยแลนด์เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU รอบที่10ปลายเดือนกันยายนนี้และจะเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้ได้ข้อสรุปและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประ

0: เหตุ
1: นายวีระพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ว่าการเจรจาในรอบที่9สามารถปิดประเด็นการเจรจาได้ทั้งหมด8เรื่องซึ่งคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของการเจรจาในภาพรวมทั้งหมดถือว่ามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีมากสำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ทางทีมเจรจาตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดความคืบหน้ามากที่สุดโดยปัจจุบันยังเหลือประเด็นหลักที่ต้องหารืออีก6กลุ่มใหญ่ได้แก่สินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการค้าดิจิทัลกฎกติกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างนี้ฝ่ายไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระหว่างรอบร่วมกับทางสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดร่วมหรือพื้นที่ที่ลงตัวสำหรับการหารือในหมวดที่เหลืออยู่โดยเป็นการทำงานสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนก่อนที่จะถึงกำหนดการเจรจารอบใหญ่ในเดือนกันยายนยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับคุณภาพของการเจรจาเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยประชาชนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยรวมถึงเกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำความตกลงในครั้งนี้
2: อะไรที่เราให้ได้อะไรที่เราให้ไม่ได้เป็นจุดที่เป็นผลประโยชน์อันนี้เป็นการบ้านที่ต้องทำอันที่สองเราต้องทำการบ้านร่วมกันกับฝ่าย EU นะครับว่าแล้วจุดร่วมคืออะไรนะภาษาเจรจาเราเรียกว่า landing zone เราคืออะไรนะครับในชัปเตอร์ที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราก็ต้องพร้อมครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งครับเราจะพยายามให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะพยายามเร่งการเจรจาให้เร็วที่สุดครับแต่แน่นอนครับผมจะพูดตลอดว่าเราจะต้องให้ความเร็วและคุณภาพของการเจรจาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องเจรจาให้ประเทศไทยคนไทย SME ไทยเกษตรกรไทยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาครั้งนี้
1: ผู้แทนการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทีมเจรจาจะต้องพิจารณารายละเอียดเชิงลึกอย่างรัดกุมเพื่อวางกระบวนการไม่ให้ไทยเสียผลประโยชน์ต่อคู่ค้าโดยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในของไทยและต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานด้านยาตลอดจนมาตรฐานการดูแลพืชและสัตว์ซึ่งไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นในการมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเกษตรกรไทยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจนั้นจะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
4: เราเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุทั้งในการสนับสนุนความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมเรื่องศูนย์พักพิงนะครับความพร้อมเรื่องอาหารความพร้อมเรื่องการสนับสนุนด้านสินเชื่อด้านธุรกิจด้านอะไรต่างๆนะแต่เราสิ่งที่เรายังเอาชนะไม่ได้ก็คือธรรมชาตินะครับแต่ว่าในเรื่องของการไปเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำการชำรุดต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานแรงต่างเราได้มีข้อตกลงกันแล้วว่ารัฐบาลก็จะได้อนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
3: สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยอย่างต่อเนื่องกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 66,000 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญได้แก่อุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต PCB การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลหรือ Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกลั่นกรองโครงการ Data Center โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่บูรณาการและกลั่นกรองโครงการอย่างรอบด้านเตรียมพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล AI และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีแนวโน้มเติบโตและมีความต้องการใช้ทรัพยากรสูงทั้งมิติด้านการจัดหาพลังงานทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
5: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันลงมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะแต่ที่กระทรวงพาณิชย์แถลงแล้วคือค่าครองชีพมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนว่าคนที่กระทบก็คือในเรื่องของปากท้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ปัญหาจุดอ่อนของไทยคือพึ่งพากันนำเข้าน้ำมันตลาดโลกนะครับ
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมออกกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับเหมาทิ้งงานบังคับทำประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างของภาครัฐให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยจะนำปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นมาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุของการทิ้งงานอย่างรอบคอบกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนความปลอดภัยที่ชัดเจนและบังคับให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทั้งผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยดังเช่นกรณีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2หรือเหตุการณ์ดินสไลด์ภายในอุโมงค์ก่อสร้างที่จังหวัดเชียงราย
6: การที่คุณจะรับงานมาเนี่ยในความปลอดภัยคุณมีการเตรียมแผนในเรื่องของความปลอดภัยไว้ขนาดไหนนะครับและโดยเฉพาะการประกันภัยเนี่ยของผู้ทำงานหรือคนที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ควรจะมีเรื่องของเขาว่าหลักประกันให้กับคนที่ต้องเสี่ยงภัยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องมองในภาพกว้างในส่วนนั้นด้วย
0: ขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์กระทรวงคมนาคมจะหารือคณะกรรมการ3ฝ่ายวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่จะชะลอการนำเสนอเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อรอผลการหารือของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยภาครัฐฝ่ายบริหารและภาคประชาชนโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์โดยจะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.มาใช้เป็นข้อมูลประกอบพร้อมรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและรอบด้านมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการที่เหมาะสม
8: เอาแนวทางสนค.มาแล้วก็ฟังภาคประชาชนว่าเป็นยังไงตรงไหนเอาตรงไหนไม่เอาตรงไหนจะปรับปรุง SEC ไม่นำเสนอครม. Land Bridge ไม่นำเสนอครม.จนกว่าจะมีการพูดคุยกับกรรมการเนี่ยแล้วดูรูปแบบว่าเป็นแบบไหนมันมีหลายส่วนมากอย่างแรกคือเขาคิดว่าบริบทของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันจะกระทบกับชีวิตเขาหรือไม่จุดที่เป็นท่าเรือจุดไหนที่จะเหมาะสม
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายคณะกรรมการจะพิจารณาทางที่เหมาะสมทั้งแนวทางการเดินหน้าโครงการการปรับรูปแบบการดำเนินงานหรือแนวทางอื่นตามข้อสรุปก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเร่งรณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทนเป็นบอร์ดประกันสังคมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารกองทุน
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่ตลาดละลายทรัพย์ซอยรัชดาภิเษก4กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านสำนักงานและแหล่งรวมพนักงานบริษัทจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับการรับสมัครผู้แทนเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ทุกคนเร่งลงทะเบียนก่อนหมดเขตและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569โดยล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 700,000 คนและนายจ้างกว่า 6,000 คน
10: ซึ่งช่วงนี้ก็อยากจะรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะคะอย่าลืมนะคะลงสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าสมัครรับเป็นผู้เลือกตั้งก็ไม่เกิน15กรกฎาคมแต่ท่านอยากเปลี่ยนสิทธิ์ก็ตามก็สามารถดำเนินการมาที่สำนักงานเพื่อแก้ไขสิทธิ์ได้ในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมเราจะลงไปเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่27กันยายน2569
9: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านสื่อออนไลน์และการลงพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมโดยเน้นพื้นที่ที่มีผู้ประกันตนและสถานประกอบการจำนวนมากเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ดิตยาคุณสิมรายงาน
0: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆส่วนกรณีเรื่องกำลังพลที่มีชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีเลขาธิการกอรมน.กล่าวว่าได้ส่งเจรทหารบกไปตรวจสอบทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำว่าถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปและดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์วอลเล็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเป็น1ใน7นโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญามุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
12: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.ท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: 19:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารที่สำคัญของกองทัพสหรัฐหลายจุดในบาเรนและคูเวตในวันนี้ซึ่งรวมถึงฐานทัพสหรัฐในบันดาซัลมานเขตนาวิกโยธินที่5ของบาเรนและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมของคูเวตนอกจากนี้ยังยิงโดรนของสหรัฐไปที่ที่พยายามแทรกแซงปฏิบัติการของอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐ เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายกว่า80จุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยระบุว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กขณะที่นางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในประเด็นกรีนแลนด์นั้นชัดเจนมากแต่น่าเสียดายที่จุดยืนของเดนมาร์กก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกับที่ผ่านมาคือกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายทั้งนี้ประเด็นที่สหรัฐต้องการควบคุมเกาะกรีนแลนด์จุดยุทธศาสตร์สำคัญในมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงจนก่อให้เกิดความตึงเครียดในหมู่เกาะพันธมิตรในหมู่พันธมิตรนาโต้ทั้ง32ประเทศอย่างไรก็ตามทางการกรีนแลนด์ยืนยันว่าอนาคตของกรีนแลนด์ควรต้องตัดสินโดยประชาชนชาวกรีนแลนด์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันซึ่งขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
16: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
17: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก้าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาถุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องฝนนะคะจะมาพูดในรายการค่ะเป็นเรื่องราวของสายลมแห่งพระเมตตาพระราชินีส่งเรือใบตำแหน่งสกิปเปอร์นะคะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้นะคะเวลา 10:36 น.ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินค่ะไปในกิจกรรมแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลค่ะเฉลิมพระชนพรรษา4รอบนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับถอดพระเนตรการดำเนินการข้องโรงไฟฟ้าเคลื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสิ้นสุขประเสริฐค่ะปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟืองจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและนายนรินเผ่าวนิชค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเข้าไปค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะฟาวรับเสด็จค่ะจากนั้นค่ะส่งก๊อตแตรล่มนะคะปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำค่ะในการแสดงแหลนใบเฉลิมแหลนเรือใบนะคะเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นเยาวชนค่ะจากโครงการเยาวชนไทยแหลนใบนะคะแหลนใบเป็นชายชีวิตเป็นนะคะโอกาสนี้ส่งเรือใบประเภทฟาเรส28ฟาอีส28กับข้อไปค่ะเรือใบนะคะเล็กไม่เล็กเรือใบค่ะ THA 48นะคะรวมกับนักแหลนใบอีก6คนค่ะนะคะโดยพระองค์นะคะทรงทำหน้าที่เป็นสกิปเปอร์หรือว่าคนบังคับเรือทรงควบคุมดูแลการเดินเรือตามสภาพอากาศต่างๆค่ะเพื่อให้เรือเล่นไปตามทิศทางที่กำหนดอย่างแม่นยำและปลอดภัยโดยทรงเล่นเรือใบนะคะไปในสนามที่1บริเวณเข้าสามเกลือระยะทาง 4.8 กิโลเมตรค่ะและสนามที่2นะคะบริเวณด้านหน้าเคลื่อนรัชประภาระยะทาง7กิโลเมตรเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมและทรงให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเคลื่อนราชประภาค่ะการจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มที่1นะคะ Optimist นะคะกลุ่มที่2ค่ะ ILCA 4ค่ะรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและกลุ่มที่3นะคะ ILCA 6ค่ะอายุขออภัยค่ะกลุ่มที่3นะคะ ILCA 6นะคะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2519ค่ะกับการเล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ประเภทโดยกันนะคะที่น้องฝนแจ้งไปนะคะสำหรับกิจกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกองทัพเรือจัดให้มีขึ้นประกอบด้วยการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและโครงการเยาวชนไทยแหลนใบเป็นชายชีวิตเป็นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ4รอบนะคะและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนทรงเสริมการเล่นกีฬาเรือใบนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในรายการวันนี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมนะคะตอบรู้เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประกาศ25รายชื่อลงสู้ศึก AFFฮุนไดคัพ2026ผสมดาวรุ่งตัวเก๋าผลักดันติดชุดใหญ่ครั้งแรกอีก5คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:36 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนรัชประภาต่อจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่ง358เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบ THA 48เพื่อทรงเรือใบดังกล่าวร่วมในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาที่เรือใบ THA 48ซึ่งเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นจำนวน68ลำประกอบด้วยเรือใบประเภท Optimist กับประเภท Ilka 4และ Ilka 6ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่บังคับหางเสือเรือควบคุมทิศทางเรือใบด้วยพระองค์เองร่วมไปกับขบวนนักกีฬาเรือใบเยาวชนดังกล่าวทรงใส่พระราชหฤทัยและทอดพระเนตรการแล่นเรือใบของนักกีฬาเรือใบเยาวชนอย่างใกล้ชิดมีรูปแบบการแล่นเรือใบเป็นเส้นตรงมีเรือใบผู้นำอยู่ด้านหน้าแล้วเรือใบทุกลำแล่นตามตลอดเส้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่แนวสันเขื่อนรัชประภาต่อจากนั้นขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปรขบวนเรือใบเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโบกธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสทร่วมชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบและการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการทั้ง68ลำที่ร่วมในการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอายุระหว่าง 7-15 ปีที่เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสเรียนรู้ถึงกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอีกด้วยเวลา 16:13 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำพระราชทานพระราชบรมกาศให้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนรัชประภาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมป้ายทรงคล้องพวงมาลัยและทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้เมื่อวันที่30 กันยายน 2530ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครสั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนรัชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเมื่อวันที่30 กันยายน 2530ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รวม 195,000 ไร่เริ่มก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาเมื่อวันที่9 กุมภาพันธ์ 2525แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2530โดยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ตั้งอยู่บนแม่น้ำพุมดวงมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง94เมตรความยาวสันเขื่อน761เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ185ตารางกิโลเมตรโรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกในวันเดียวกันนี้เวลา 16:41 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารพลับพลาเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพลับพลาทอดพระเนตรนิทรรศการ48,000 าพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อนและประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่างๆเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569จำนวน5ประเภทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้ประเภทออพติมิสบอยเด็กชายอิทธิชัยเตียธงชัยประเภทออพติมิสเกินเด็กหญิงปริยาพรจันทรวงศ์ประเภทออพติมิสอายุต่ำกว่า12ปีเด็กชายชนันชัยเตียธงชัยประเภทอิลก้า4นายพัชรพลรุ่มวิสัยและประเภทอิลก้า6นางสาวปารณีม่วงงามกับผู้เข้าร่วมการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นเสด็จออกจากอาคารพระพลาไปทรงปลูกต้นเขี้ยมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกแล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณบริเวณด้านหน้าอาคารพระพลาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคม2569เวลา 12:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2568ณโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน129คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2568ระดับภาคกลาง ในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดงานศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยซายน์โชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปอาทิฟักเชื่อมแหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นต้นในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการในพื้นที่จังหวัดนครนายกร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างนำสิ่งของและผลผลิตทางการเกษตรมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรียกระดับระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประปาและตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำสนามชัยกปภ.สาขาจันทบุรีและสถานีสูบน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมรับฟังแผนเพิ่มศักยภาพระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลักดันการยกระดับระบบประปาให้ประชาชนชาวจันทบุรีเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมกล่าวว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรียังประสบปัญหาคุณภาพและปริมาณน้ำประปาส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนกปภ.จึงได้จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปาสาขาจันทบุรีพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลขโมงอำเภอท่าใหม่และขยายท่อส่งน้ำกว่า127กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามและอำเภอเมืองจันทบุรีรองรับผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า 30,000 รายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้นำเสนอโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำแก่งหางแมวที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพระบบประปาของจังหวัดจันทบุรีควบคู่กับการพัฒนาและขยายระบบส่งจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิน รำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:20ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมื่อวานนี้ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนได้อย่างน้อย139ลำจากทั้งหมด169ลำนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอีก5ลูกโดยเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแล้วอย่างน้อย60รายทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการโจมตีครั้งที่3ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์และยังเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเกี่ยวกับการยุติสงครามครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของจีนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังเผชิญพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มจนส่งผลให้ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่อาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงพร้อมอพยพประชาชนแล้วกว่า 130,000 คนขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้รวมทั้งหมดเป็นอย่างน้อย38รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายนอกจากนี้แม่น้ำหลายสายมีน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับพื้นที่ทางการเกษตรเกือบ 32,500 ไร่ทั้งนี้ทางการจีนได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนอาทิอาหารเสื้อกันฝนและเรือยางไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วพร้อมจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน30ล้านหยวนหรือประมาณ147ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมหลังภัยพิบัติในครั้งนี้นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาออกแถลงการระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมและทำลายเสถียรภาพของคิวบาอย่างสิ้นเชิงนายโรดริเกสยังเน้นย้ำว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความเสียหายด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนชาวคิวบาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการลดลงของปัจจัยการดำรงชีพข้อจำกัดต่อศักยภาพในการพัฒนาของระดับบุคคลครอบครัวและสังคมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้งและเข้าข่ายการลงโทษแบบเหมารวมทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบาเป็นเวลาเกือบ7ทศวรรษสร้างความเสียหายสะสมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 178,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,960,000 ล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกที่มีอยู่9แต้มอยู่อันดับ14ของรายการประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกที่มี20แต้มอยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0-3เซต21-25 18-25 และ21-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไป สำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่9กรกฎาคมเวลา 17:20 น.ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ25นักเตะชุดสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดครับ2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งและแข้งประสบการณ์สูงนำโดยสารัตน์อยู่เย็นปกเกล้าอนันต์เสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่ถูกดันขึ้นจากทีม U23 ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยได้แก่ชัยพลอดทนพิชิตชัยเสียนกระโทกอูซัมมาเชียงคามชวันวิทย์แซ่เล้าและเจฮานาฟี่มามะโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าโดยรวมณตอนนี้พึงพอใจกับขุมกำลังนักเตะที่มีอยู่ในมือทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและหน้าใหม่ที่เข้ามาในครั้งนี้ในการได้รับโอกาสลงสนามและแสดงผลงานรวมไปถึงต่อยอดไปถึงแคมป์ต่อไปในเดือนกันยายนถึงตุลาคมเพราะช่วงเวลานั้นจะเลือกขุมกำลังที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมแผนสำหรับรายการที่ใหญ่กว่านี้ทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่14กรกฎาคมนี้เวลา 12:00 น.และทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ VG Training Center บริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดจัดงานเปิดตัวชุดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะใช้ในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โดยจะประเดิมใช้ในการแข่งขันอาเซียนคัพ 2026 อาเซียนฮุนไดคัพ 2026 นายสันวนศักดิ์ศรีสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดกล่าวว่าชุดแข่งขันในปีนี้จะทำขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดโดยมีรายละเอียดสำคัญคือนำข้อความจากบทเพลงชาติไทยมาประยุกต์เป็นลวดลายบนเนื้อผ้าเปรียบเสมือนการถักทอหัวใจของคนไทยลงบนชุดแข่งขัน
5: ปีนี้เราตั้งใจทำโดยเอาเนื้อเพลงชาติไทยทั้งเพลงนะครับเป็นคอนเซปต์ดีไซน์มาใส่เป็นลายผ้าแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเป็นผู้ที่สนับสนุนพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้านะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ดูซิว่าปีที่ผ่านมาเราต้องทำหน้าที่อะไรในฐานะผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่เราสนับสนุนแฟนบอลหรือในฐานะประชาชนคนไทยที่สนับสนุนผู้ที่เสียสละที่อยู่แนวหน้าตามชายแดนเราก็เลยทำชื่อชุดนี้ว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับ
4: ทั้งนี้ชุดแข่งขันทีมชาติไทยฤดูกาล2026ถึง2027มีทั้งหมด5สีโดยแต่ละสีได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำในบทเพลงชาติไทยและสื่อความหมายที่แตกต่างกันได้แก่สีน้ำเงินไทยนี้รักสงบสีแดงแต่ถึงรบไม่คลาดสีน้ำตาลสุวรรณภูมิสีเขียวไพรพิทักษ์และสีขาวสยามศรัทธาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่ากรรมการบริหารของ IOCได้มีมติยกเลิกระงับสถานภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วดังนั้นข้อแนะนำต่อสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมของนักกีฬารัสเซียจึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปทีมระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเดินหน้ายกชุดนักกีฬาสายเลือดใหม่เตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬา13คนพร้อมผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวและแข่งขันในทวีปยุโรปมานาน1เดือนเพื่อยกระดับศักยภาพก่อนสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าได้ถึง3แชมป์ในอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่าการส่งทีมไปยุโรปมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬาดาวรุ่งซึ่งจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตโดยหลังจากนี้จะประเมินผลงานอีกครั้งในศึกเอเชียนเกมเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนเดินหน้าสู่เอเชียนเกมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาแม้ยอมรับว่าโอกาสลุ้นเหรียญยังเป็นงานหนักเนื่องจากหลายชาติชั้นนำของเอเชียยังมีศักยภาพเหนือกว่าไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
7: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้มันก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ถึงหลายสิบปีก่อนแกเห็นประกายยิบยับนั่นชัดเจนราวน้ำในขันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เอาซะเลยชีวิตข้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่สิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าก็คือความตายแกคิดว่าก็ดีเหมือนกันจะได้หมดทุกข์หมดเศร้าสักทีแต่ก็นั่นแหละใครจะดูแลนางตื่นรถแห่หาเสียงผ่านหน้าบ้านซอมซ่อขณะที่ความคิดของเยรวยวกไปวนมาระหว่างอยากตายกับไม่อยากตายหญิงชรานั่งหลังคู่นึกถึงร้อนฝนที่แกผ่านในดงยาโขยแกก็เกือบเอาลมหายใจไปทิ้งหลายทีเปลวระยิบเหนือดงนั้นแกไม่ได้หลงไหลอะไรนอกจากอดีตของตัวเองอดีตที่สั่งสมด้วยความเป็นแล้วก็ความตายยายเพ้ออะไรอีกจู่ๆคนบ้าก็สติดีขึ้นมานางตื่นหลานสาวของแกนั่นเองข้ากำลังดูควันฉันหิวข้าวแล้วล่ะที่ดินป่าริมทะเลนับร้อยไร่เป็นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้งนั้นบ้านที่ยายรวยซุกหัวนอนก็ด้วยเขาจะมาไล่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ยายรวยโดนความจนไล่ต้อนมาทั้งชีวิตยายรวยย่องแย่งไปเก็บยาโหยจนเจอผลงามๆก็เพลินใส่ถุงพร้อมฝันถึงรสชาติหวานอมฝาดจิ้มน้ำพริกกะปิจนกระทั่งเสียงใครคนหนึ่งตวาดขึ้นนั่นแก่บ้ายาโหยตรงนี้ของข้านะก็ตรงไหนเล่าก็ตรงที่เอ็งเหยียบอยู่นั่นไงถุงยาโหยของยายรวยไปอยู่ในมือคนมาทีหลังเมล็ดหนึ่งร่วงตอนถูกกระชากยายรวยน้ำตาคลอก้มเก็บเมล็ดยาโหยร่วงมากำแน่นวันนี้นางตื่นจะกินข้าวกับอะไรหญิงชรามืดมนไปหมดเหมือนทุกที่ที่แกย่างเหยียบจะมีเจ้าของไปหมดแล้วทุกคนเป็นเจ้าของพืชพันธุ์ธัญญาหารยกเว้นแกคนเดียว

วันต่อมาเยรวยเดินหาขวดพลาสติกริมทะเลหญิงชราเงยหน้าจากขวดเก่าเห็นควันสีเทาคลุ้งอยู่เหนือดงยาโหยสักพักแกเห็นประกายระยิบระยับเต้นเหนือกลุ่มควันแล้วเสียงปะทุเปรี้ยๆก็ดังขึ้นยายรวยวางกระสอบใส่ขวดเดินเข้าหาทิศทางที่ความร้อนรออยู่ไฟกำลังวิ่งล้อกับลมไปเรื่อยหญ้าไม่เกลี่ยมดำเป็นวงใครคนหนึ่งกำลังจ่อไฟแช็กเข้าที่ขวดพลาสติกไฟลุกสอดขวดไฟเข้าไปในกอหญ้าหญิงชรานึกถึงความย่อยยับของไม้ผลทั้งพื้นเมืองลูกสุดท้ายของฤดูกาลแกอุตส่าห์ไม้มองไว้ยายรวยตะโกนสุดเสียงแต่ช่างแผ่วเบาเหลือเกินในดงไฟระอุอย่าเผาเมื่อไฟชะงักหันมาหาหญิงชราสีหน้าเรียบเฉยแต่ในตาสันดาริกปากขยับตอบนึงแก่บ้ายุ่งไม่เข้าเรื่องมือเผาเดินหนียายรวยฉวยกิ่งไม้แห้งทุบลงกองไฟสุดแรงชราเม็ดไฟกระจายตกสู่กอหญ้าแห้งไฟยิ่งลุกลามหญิงชราหันมองรอบตัวแกกับต้นยาโหยติดในกองไฟซะแล้ว

ระเบียบใหม่ออกมาแล้วสมาชิกสภาลดจาก2เหลือ1คนต่อหมู่บ้านอบต.ประกาศรับสมัครกกต.ประจำตำบลไว้ควบคุมดูแลการเลือกตั้งหลวงอินประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครสมาชิกสภาเป็นตัวแทนหมู่บ้านวันเลือกตั้งจะมาถึงอีกไม่นานใบไม้ใบหญ้าขยับตัวคึกคักนกกาในดงยาโหยร่าเริงกว่าปกติขณะที่ชีวิตของยายรวยยังคงเชื่องช้าและก็หม่นมัวเช้ามืดหญิงจราตื่นมาบ้านหมุนคลื่นไส้ใจสั่นรัวเดินสะเปะสะบ่าออกมาเห็นหลานสาววัย18นอนคุดคู้ใต้ผ้าห่มขาดขาดยายรวยนึกอยากตายให้พ้นๆอยู่ทุกวันเมื่อวานหลวงอินหิ้วปลากระป๋องมาให้แกถึงบ้านถามสารทุกข์สุขดิบด้วยน้ำเสียงราวกับญาติสนิทยายรวยน้ำตาซึมความคิดอยากตายหายไปโลกนี้ยังมีคนไม่ทอดทิ้งแกเบี้ยผู้สูงอายุ700ของแกหมดไปตั้งแต่ต้นเดือนกับค่าน้ำค่าไฟค่าหนี้สินที่ร้านของชำตะแหวงข้าวสารน้ำมันน้ำปลานางตื่นจะได้กินข้าวกับยำปลากระป๋องหลังจากกินเต้ายาโหยจิ้มน้ำพริกมาหลายวันแล้วสาธุลุงอินพ่อมหาจำเริญถ้าข้าตายนางตื่นก็ไม่มีใครดูมาหรอกพ่อเอ้ยหญิงชราคิดเปลวไฟวิ่งเข้าหาหญิงชราควันคุ้งไปทั่วแสบคอแสบจมูกกลิ่นไหม้ทะลักเข้าสุดโพรงจมูกยายรวยสุดตัวอย่างจำนนต่อชะตากรรมน้ำตาทะลักใบหน้าของนางตื่นผุดวูบวาบอยู่ในความคิดของแกโถเอ้ยถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลมันยายรวยคิดแล้วก็น้ำตาทะลักออกมาอีกหญิงชราไม่รู้ตัวแล้วว่าทำไมต้องน้ำตาไหลเพราะว่าเจ็บปวดหรือว่าดีใจกันแน่เพราะว่าหลายวูบที่แกรู้สึกดีใจที่ได้ตายสักทีแต่แล้วก็สะท้านเยือกถ้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นคนปัญญาอ่อนซึ่งเป็นหลานของแกยายรวยยายรวยหญิงชราสะดุ้งหลุดจากกองไฟมานั่งอยู่หน้าบ้านหญิงชราสุดงงงวยภาพความจำของแกกลับไปกลับมาหน้าเวียนหัวนี่แกนั่งอยู่หน้าบ้านทั้งที่รู้สึกว่ามือยังกำยาหวยร่วงเมล็ดนั้นแน่นอยู่เลยเปลวแดดระยิบระยับอยู่เหนือหัวชายวัยกลางคนผมหยิกผิวดำแดงที่เดินตรงมาหาหญิงชราหลงหลงลืมลืมความจำผลุบโผล่แบบไม่มีแผนใดๆแกคล้ายจะรู้จักชายคนนั้นแต่แล้วก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครฉันเองชายวัยกลางคนร้องบอกใครเหรอหญิงชราตะโกนร้องถามทั้งที่ห่างกันไม่ถึง3เมตรฉันเองเขาย้ำคำเดิมเหงื่อซึมเป็นเม็ดเต็มหน้าผากกว้างเว้นไว้แต่ตรงรอยแผลเป็นนูนอ๋อลองเรินอ๋อยูหญิงชรากลับจำได้ขึ้นมาอย่างง่ายๆผ่าแดดมารองมีอะไรหรือเปล่าล่ะฉันเอาปลากระป๋องมาฝากนะตอนที่มีดพลาดจับปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายของยายรวยขาดยายรวยคิดว่านั่นเป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของแกต่อมาตอนที่แกต้องการขอขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อไปรับเบี้ยพิการเดือนละ800แต่หมอไม่รับรองให้ด้วยเหตุผลที่ว่าแกยังทำงานทำการได้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์หญิงชราก็คิดว่านั่นคือความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตจริงๆเจ็บซะยิ่งกว่านิ้วขาดเป็นคนพิการที่ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการซะอีกแต่พอวันหนึ่งที่แกกลับจากหายาโหยแล้วพบนางตื่นนอนสะเอื้อนเลือดเต็มผ้าถุงแล้วก็บอกว่าใครก็ไม่รู้เอาตุ๊กตาใจร้ายเข้ามาในผ้าถุงมันยายรวยก็พบว่าสิ่งนี้ต่างหากล่ะที่เป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเน่าๆของแกอ๋อนี่จะนำปลากระป๋องมาฝากรองเรือนว่าแล้วก็ถือวิสาสะนั่งลงยายรวยงงๆเงินๆปัดกวาดพื้นดำด่านด้วยยางยาโหยกวาดเท่าไหร่ก็ไม่ออกขอโทษนะจ๊ะพื้นที่น่ะมันสกปรกไม่เป็นไรหรอกฉันนั่งเดี๋ยวๆก็ไปละต้องไปเยี่ยมบ้านอื่นอีกแล้วนางตื่นล่ะมันเป็นยังไงมั่งหญิงชราตอบยาวเหยียดก็นอนซึมๆตามภาษามันนั่นแหละเว
เวรกรรมของมันแท้ๆพ่อแม่ก็ทิ้งปั้มปั้มเป๋อเป๋อยังมีคนมาทำมันได้ลงคอรองเรินดีต่อฉันกับหลานจริงๆอยากกินยาโหยก็บอกนะฉันจะไปหาผ่าไว้ให้นางตื่นนะมันชอบกินปลากระป๋องเนี่ยลุงอินก็เพิ่งเอามาให้เมื่อวานรองเรินตาวาบวามลุกจากไปมิรันเห็นยายรวยก้มกราบปลากระป๋อง

Facebook ทำให้ทุกคนรู้ว่าเมล็ดยางโหยหรือว่ามะม่วงหิมพานต์ราคาไม่ธรรมดาคั่วกรอบหอมควันไฟขายออนไลน์ถุงหนึ่งหลายร้อยบาทมีแต่ยายรวยเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องนี้หญิงวัยเกิน70อย่างแกรู้แค่ว่าทุกเมล็ดยางโหยที่แกหาได้ก็คืออาหารต่อลำไส้สองชีวิตวันที่หลานชายหลวงอินกับลูกลองเรินต่อยแย่งเขตยาโหยกันที่ร้านตะแหวงจนต่อมาลูกลามไปถึงคนเฒ่าคนโตของสองฝ่ายเป็นสัญญาณว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงต้องดุเดือดเป็นแน่วันนั้นยายรวยเดินหาขวดน้ำที่ชายฝั่งฝนตั้งเขาอยู่ในทะเลฟ้าแลบวับวาบลมผ่าเมฆดำระบายท้องฟ้าจนมืดครึ้มคลื่นซัดตูมตุมตูมเข้าสู่ฝั่งคลื่นแรงแบบนี้ขวดพลาสติกขึ้นดีนักยายรวยก้มเงยเก็บจนเพลินไม่สนฟ้าฝนขณะเดียวกันที่ร้านของชำตะแหวงหมัดแรกของหลานชายหลวงอินถูกปล่อยออกมาที่ชายทะเลฟ้าสายแรกก็ฟาดเปลี่ยงไล่เยรวยเช่นกันหญิงชราลากกระสอบหนีเข้าดงยาโหยฝนเทตุมลงมาทุกทางฟ้าเปลี่ยงลงไล่หลังอีกทีพร้อมกับหมัดรุ่นลูกชายรองเรินก็กระแทกเข้าดั้งจมูกฝ่ายตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายกระเด็นออกสู่สายฝนต่อจากนั้นภาพที่ปรากฏในม่านฝนโดยมีเสียงฟ้าฝนเปรี้ยงปร้างเป็นพื้นหลังคือน้ำฝนกลายเป็นสีชมพูทั้งเด็กและผู้ใหญ่นับสิบเปียกปอนหลายคนได้แผลเลือดไหลปนกระสายฝนจนหาสีแดงไม่เจอภาพตัดมาที่ดงยาโหยหญิงชราคนหนึ่งนั่งคุดคู้ตัวสั่นงันงกข้างกระสอบขยะใต้ต้นไม้พันพื้นเมืองที่กำลังเต้นรำ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีเรื่องราวยังไม่จบค่ะคุณผู้ฟังรอติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหา
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลในประเทศไทยไปชุมนุมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงโดยยืนยันว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยมาโดยตลอดและเข้าใจถึงความกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฝ่ายจีนสนับสนุนให้ประเทศไทยและเมียนมาส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นและเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกันโดยเร็วเพื่อจัดการอย่างเหมาะสมฝ่ายจีนพร้อมจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างๆเพื่อร่วมกันพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
7: นายพีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือได้เตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าในจังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองคายมีพื้นที่เสี่ยง6อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข1314บ้านดอยแหลมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมที่เกิดการสุดตัวของดินเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานเบลี่ในพื้นที่บ้านศาลาหมู่ที่4ตำบลเจดีชัยสะพานเชื่อมต่อบ้านหนองเหงือกหมู่ที่3ตำบลแงอำเภอปัว จังหวัดน่านเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรและเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วสิทธามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม
8: นายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warningจำนวน249สถานีโดยกรมทรัพยากรน้ำจัดขึ้นนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการใช้งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการน้ำลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากพชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: Reduced, reused, recycle. Say no to plastic bag. Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
9: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
10: under the Government Public Relations Department
9: on FM 96.5 MHz. Right now, you're with me, Web Tonight, bringing you new information entertainment
10: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight.That continue people, place, and story together
9: right here on Web Tonight.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบย้ำปรุงสุกทั่วถึงและเลือกอาหารปลอดภัยลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาว
6: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมาจากการบริโภคอาหารดิบหรือสุกดิบๆเช่นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเพียงพออาหารที่มีการปนเปื้อนจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงการใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาดและการขาดสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างรวมถึงแหล่งอาหารที่ไม่ปลอดภัยและกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานแนวทางการป้องกันโรคนี้ต้องเริ่มจากการบริโภคอาหารสุกสะอาดและปลอดภัยควบคู่กับสุขอนามัยที่ดีรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ติดเลี่ยงอาหารดิบทุกชนิดโดยเฉพาะปลาน้ำจืดล้างวัตถุดิบให้สะอาดและเลือกแหล่งอาหารที่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการต้องใส่ใจการผลิตอาหารก่อนการเสิร์ฟควรระมัดระวังอาหารหมักที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้ระยะเวลาหมักไม่เพียงพอซึ่งอาจยังมีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อนอยู่หรือหมดอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งกำชับไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีให้ติดตามเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งบริษัทบุญวัน2019จำกัดอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจำนวน36รายและทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง2แห่งคือโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชท่าช้างและโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจำนวนนักเรียนรวม 3,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นอีกประมาณ28โรงงานในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำชับให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าระวังพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขอนามัยสุกรในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงสุกร
8: นายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยและสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์และผู้แทนจากหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญได้แก่การกำหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเรื่องการกำหนดราคากลางสุกรที่มีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงสุกรและช่วยให้เกษตรกรทุกขนาดสามารถจำหน่ายผลผลิตโดยที่ไม่ขาดทุนพร้อมกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์ให้มีความยุติธรรมและไม่เป็นภาระต่อภาคปศุสัตว์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569เพื่อนฝันวันนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชวัลลบค่ะเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491เพื่อให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และพระราชทานออกบรรเลงวันที่3ธันวาคม2495คืนวันนี้มาร์ชราชวัลลบจะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเ

ที่จบไปนั้นคือมาร์ชราชวัลลบบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์ในปี2491จะต่อได้เพลง3เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรเลยนะคะเริ่มได้เสียงคุณรวงทองทอลันทมศิลปินแห่งชาติค่ะเพื่อคุณต่อด้วยกระดังงาลนไฟโดยคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์และใกล้มือคว้าคุณบุษยารังสีขับร้องไว้ทั้ง3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ทาตรีหรือวิชัยโกกิลกณิตแต่เดิมนั้นก็อยู่ที่กองวิชาการมีความสามารถทางด้านการขีดเขียนความจริงก็เริ่มชีวิตราชการจากการเป็นพนักงานพิมพ์ดีดและเมื่อได้เห็นภาษาไทยในการพิมพ์ดีดบ่อยเข้าก็สนใจแล้วก็ลองแต่งเพลงจากนั้นก็ได้มีผลงานเพลงออกมาโดยตลอดค่ะฟังเพลงชื่นใจยามยากต่อได้บ้านนาสองเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามบ้านสวนทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารทั้งสามเพลงนี้คุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องค่ะ

พูดถึงเพลงที่ทาตรีแต่งนั้นคุณวินัยก็จะมีโอกาสขับร้องได้หลายรูปแบบค่ะเพลงในจังหวะเร็วๆแม่ทูลหัวครูเอื้อใส่ทำนองเพลงศรัทธารักเพลงนี้ก็ครูเอื้อใส่ทำนองเช่นกันและกอดคุณด้วยใจทำนองโดยครูเวชค่ะทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะ

0: ืองผมเลยผมรักตัวคุณแต่เพียงใจเคยเตรียมตนไม่ยอมขอเอ่ยมอนขอเจอคนดี
1: นั่นคือผลงานของทาตรีที่คุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงหลายเพลงอยู่นะคะสุนทรภรณ์เองก็มีเพลงที่เป็นผลงานของทาตรีอยู่พอสมควรเช่นเพลงลานจันรันจวนต่อได้เพียงเงาทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและอีกเพลงหนึ่งสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคลื่นละเมอฝั่งเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อเช่นเดียวกัน

นั่นคือผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงอีกเพลงหนึ่งค่ะพ่อค้าเรือเร่เป็นเพลงที่ทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องแม่ย่านางแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงนะคะเป็นการร้องสดจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดดูดซับผลผลิตและผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียม
6: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าหลังมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทยกรมการค้าภายในจึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดกุ้งจากแหล่งผลิตสำคัญอาทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรังและฉะเชิงเทราไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคและช่วยดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตรวมถึงดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งและโครงการเชื่อมโยงและระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่าปัจจุบันปริมาณผลผลิตและราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตขยายโอกาสทางการตลาดและยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนปริมประโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลในเวทีประชุมสหประชาชาติน
7: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยด้าน AI ในการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ณนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิทว่าความสำเร็จของไทยในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านทั้งการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์การยกระดับการให้บริการของภาครัฐควบคู่กับธรรมาภิบาล AIทั้งนี้ไทยขอเชิญชวนให้สหประชาชาติและประเทศสมาชิกพิจารณาไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมกันทดสอบแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนารูปแบบกำกับดูแลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมขณะเดียวกันประเทศไทยยังเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือและการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมคณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล
8: แพทย์หญิงสุภารัตน์กาญจนวณิชหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมีสารชีวภาพและอันตรายจากการปฏิบัติงานยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยการอบรมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า25แห่งและโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งร่วมกันขับเคลื่อนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่8กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงฟังเพลงรักเธอประเทศไทยหลังออร์เคสตราขับร้องผลงานของชัดชัยสุขาวดี

พลงแรกในช่วงนี้ผ่านไปแล้วคือรักเธอประเทศไทยต่อได้เพื่อนไทยผลงานของพลตรีวจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อนไทยโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำนะคะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะฟังเพลงจากภาพยนตร์กันนะคะในช่วงนี้ภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวเราจะฟังสองเพลงค่ะเพลงแรกคือดวงดาวดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือดาวประจำใจคุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยคำอธิษฐานของดวงดาวโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงนี้คุณสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเช่นเดียวกันสองเพลงนี้จากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาว

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องคำอธิษฐานของดวงดาวค่ะสร้างโดยบุรพาสินภาพยนตร์ฉายครั้งแรกปี2499นะคะรัตนพรอินทรกำแหงแสดงนำเพลงชุดต่อไปจะเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด35มิลลิเมตรสีและเสียงเรื่องแรกของเมืองไทยค่ะสร้างโดยคัญจราภาพยนตร์นะคะฉายครั้งแรกปี2501นำแสดงโดยสุเทพวงศ์กำแหงสืบเนื่องกันไผ่เพ็ญศรีพุ่มชูศรีและชาลีอินทรวิจิตรเราจะฟังเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงเริ่มด้วยเพลงสวรรค์มืดคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะและแสดงเป็นพระเอกของเรื่องด้วยในเรื่องนั้นตาบอดนะคะก็เลยมองเห็นทุกอย่างมืดไปหมดครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงสวรรค์มืดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะเพลงครวญหาสุนทรยานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเป็นเพลงที่แม่สอนลูกสาวเรื่องความรักนะคะเพลงที่3จนจริงไม่จนรักในภาพยนตร์นั้นคุณสุเทพขับร้องกับคุณสืบเนื่องกันภัยซึ่งเป็นนางเอกนะคะแต่วันนี้เราฟังคุณสุเทพขับร้องกับคุณสาวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด

0: นั่นคือเพลงจากภาพยนตร์เรื่องสวรรค์มืด3เพลงคือเพลงสวรรค์มืดครวญหาและจนจริงไม่จนรักและช่วงต่อไปนี้เป็นเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เป็นเพลงอเมริกันนะครับชื่อ My Love Is Gone From Me ซึ่งขับร้องโดยเอ็ดเอมส์นักร้องชาวอเมริกันครับประวัติของเอ็ดเอมส์นั้นมีอยู่ว่าชื่อจริงๆของเขาคือเอ็ดยูริกนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธคริสต์ศักราช1927หรือปี2470นะฮะที่เมืองมาลตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเริ่มต้นการร้องเพลงตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมร่วมกับพี่ๆน้องๆเขา4คนด้วยกันเขาเริ่มมีชื่อเสียงในราวปี1930เสร็จๆนะครับแล้วก็เข้าไปประกวดการร้องเพลงตามงานต่างๆพอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นก็ได้รับการติดต่อให้ไปสังกัดกับบริษัทแผ่นเสียงเด็กก้าซึ่งเขาก็ได้ใช้ชื่อคณะว่า The Ames Brothers เพลงแรกที่สร้างชื่อเสียงให้เขาก็คือเพลงที่ชื่อว่า A Tree in the Meadows ซึ่งร้องร่วมกับโมนิก้าเลวิสนะครับต่อมาคณะของเขาก็ได้ย้ายไปสังกัดกับบริษัทชื่อCoral Records นะครับมีเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งคือเพลงชื่อ Rag Mop ต่อมาหลังจากนั้นก็ย้ายไปสังกัดกับ RCA Victor Records ซึ่งที่บริษัท RCA นะครับเขาได้สร้างผลงานดังๆออกมาอีกมากมายหลายเพลงด้วยกันและมีอัลบั้มออกมาหลายชุดเป็นแผ่นเสียงหล่อเพลงทั้งนั้นเลยนะครับที่มีชื่อเสียงมากก็มีเพลงที่ชื่อว่า The Naughty Lady of Shady Lane นะครับเพลงชื่อ Tammyเพลงชื่อMelody The More กลุ่มนักร้องของเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงประมาณปี1950นะครับแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงประมาณปี1960ก็ได้ยุบวงไปส่วนเอ็ดเอมส์นั้นยังคงรักที่จะอยู่ RCA Victor ต่อไปก็ยังคงร้องเพลงให้กับ RCA Victor ต่อไปอีกเพลงระยะหลังๆปี1965ที่มีชื่อเสียงมากและพวกเรารู้จักกันดีก็คือเพลงชื่อ Try to Remember เพลงชื่อ My Cup Runneth Over เพลง Time และเพลง Who Will Answer นะครับแต่เพลงที่รับความนิยมมากในบ้านเรานะครับก็มีเพลงชื่อ Season of Love เพลงชื่อ My Cup Runneth Over และเพลงที่จะเปิดให้ฟังในวันนี้คือเพลงชื่อ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังต้นฉบับเดิมครับ

ผู้ฟังนั่นก็คือเสียงร้องของเอ็ดเอมส์ในเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับเพลงนี้ดูจากแผ่นเสียง RCA Victor นี่ก็บอกว่าคนแต่งได้มีด้วยกัน3คนชื่อสแตนตันบาร์เดลกับคนสุดท้ายชื่อซาลิดัสครับชื่อเขียนแต่งมากครับ PSALIDAS นะครับนี่ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากและคุ้นหูพวกเราเป็นอย่างยิ่งสำหรับเอ็ดเอมส์นั้นยังเคยแสดงภาพยนตร์นะครับโดยมีบทบาทเป็นหนุ่มอินเดียนในภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่องแดเนียลบูนนะครับซึ่งเขาเคยร่วมแสดงกับเฟสพาร์เกอร์นอกจากนั้นก็ยังมีรายการโชว์เป็นของตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือประวัติของเอ็ดเอมส์กับเพลงที่ชื่อว่า My Love Is Gone From Me นะครับทีนี้พอมาถึงเมืองไทยก็เป็นช่วงระยะที่นักดนตรีหนุ่มๆของไทยประมาณปี2517นะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองเป็นชื่อวงดนตรีและนักร้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับวงที่มีชื่อเสียงมาก่อนก็คือวงชื่อ Silver Sand แล้วต่อมาก็มีวงชื่อ Pink Panther เกิดขึ้นนักดนตรีของวง Pink Panther นี้ก็เป็นนักดนตรีซึ่งได้มาจากวง Silver Sand หลังจากที่วง Silver Sand ได้หยุดการเสนอเพลงไประยะหนึ่งนะครับผู้ที่มีบทบาทนำวง Pink Panther ออกมาสู่วงการดนตรีเมื่อปี2521ก็คือวิชัยบุญยยันหรือชื่อเล่นว่าชื่อต่อยนะครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งวงและเป็นศิลปินเต็มตัวทีเดียวคือเริ่มต้นเล่นกีตาร์มาตั้งแต่อายุ16ปีตั้งแต่ครั้งยังอยู่โรงเรียนดุสิตพนิชการแล้วก็คุณวิชัยเนี่ยครับได้เข้าไปอยู่ในวง Silver Sand ประมาณ12ปีหลังจากที่ Silver Sand ยุบตัวลงไปแล้วก็เลยมาตั้งวงใหม่คราวนี้เป็นหัวหน้าวงทีเดียวนะครับก็นักร้องประจำวงที่เรารู้จักกันคุ้นเคยก็มีกรองทองทัศนพันธ์ลูกสาวของสมยศทัศนพันธ์เนี่ยครับกับคุณโสรยาสิรินันท์นะครับคุณวิชัยนี่ก็บอกว่าเป็นคนที่ชอบเพลงโรแมนติกเพราะฉะนั้นคงไม่แปลกเลยครับในการที่เขาหยิบเอาเพลงชื่อ My LoveIt's Gone From Me ของ Ed Ames มาแปลงเนื้อเป็นไทยแล้วก็ร้องเองด้วยโดยมีเพื่อนๆ เป็นคอรัสให้ต่อไปนี้ขอเชิญฟังเสียงของคุณต่อยนะครับหรือวิชัยบุญยยันในเพลงของ Pink Panther ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าวงนะครับเพลงนี้ให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าแด่รักที่จากไปทำนองเดิมก็คือ My Love Is Gone From Me ขอเชิญฟังครับ

กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์และแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้และเราก็จะฟังเพลงจากภาพยนตร์ในชุดต่อไปกันเลยนะคะจากภาพยนตร์เรื่องโทนมีหลายเพลงทีเดียวแต่คืนนี้เลือกมา3เพลงจากการประพันธ์ของรักรักพงหรือท่านโพธิรักนั่นเอง3เพลงนะคะเริ่มด้วยชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะต่อด้วยนางฟ้าเพลงนี้วีระชัยสุกุมารขับร้องและฟ้าต่ำแผ่นดินสูงขับร้องโดยคุณเกษณีวงศ์ภักดีทั้งหมดนี้ผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทน

คืนนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเงินสร้างโดยละโวภาพยนตร์นะคะกำกับการแสดงโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการหรือพระองค์ชายเล็กค่ะฉายเมื่อปี2508แสดงนำโดยมิตรชัยบัญชาและเพชรราชชาวราชศิลปินแห่งชาตินะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงหลายเพลงเลยค่ะแต่เพลงที่ถือว่าเป็นเพลงใหญ่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือร่มเกล้านิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริเราจะฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราตรเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของความสูญเสียและวิธีการจัดการกับสภาวะจิตที่เผชิญกับความสูญเสียเป็นเรื่องของนางวิสาขาที่ได้สูญเสียหลานเป็นที่รักของตนเป็นประสูติที่มาในพุทธกนิกายอุทานคาถาแต่ยังมีประสูติที่มาในสังยุตตนิกายถึงวิธีการที่ถึงแม้ว่าเราจะมีความทุกข์กายแต่จะทำอย่างไรให้ไม่มีความทุกข์ใจยังมีอุปมาเปรียบด้วยความยาวนานของสังสารวัฏที่เราได้พบเจอความทุกข์อยู่นี้มันมากทีเดียวในอนัมมัตตคะปริยายในวรรคที่สองและยังมีอุปมาถึงการที่เราจะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายเปรียบเหมือนกับภูเขาที่กลิ้งบททับปวงสัตว์ทั้งหลายมาและมีพระสูตรสุดท้ายในอังคุตรนิกายตรัสถึงภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ขอเชิญรับฟังประสูติว่าด้วยนางวิสาขาคุตกนิกายอุทานะวิสาขาสูตรหนึ่งที่25ข้อที่78มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในบุพพารามของนางวิสาขามิคระมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของนางวิสาขามิคระมาตาเสียชีวิตลงครั้นนั้นนางวิสาขามิคระมาตามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่เที่ยงวันถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามนางวิสาขามิคระมาตาดังนี้ว่าวิสาขาเธอมาจากที่ไหนจึงมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันหรือข้าแต่พระผู้เจริญหลานสาวผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของหม่อมฉันเสียชีวิตแล้วจึงทำให้หม่อมฉันมีผ้าเปียกผมเปียกเข้ามาที่นี่แต่เที่ยงวันพระเจ้าข้าวิสาขาเธอต้องการมีบุตรและหลานผู้เป็นที่น่ารักน่าพอใจอย่างนี้เท่ากับชาวกรุงสาวัตถีเห็นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันต้องการมีบุตรและหลานผู้เป็นที่น่ารักน่าพอใจเท่ากับชาวกรุงสาวัตถีพระเจ้าข้าวิสาขาก็ชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวันมากเท่าไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวกรุงสาวัตถีเสียชีวิตลงแต่ละวัน10คนบ้าง9คนบ้าง8คน7คน6คน5 4 3 2หรือ1คนบ้างกรุงสาวัตถีจะไม่เว้นว่างจากคนที่เสียชีวิตเลยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่า
วิสาขาเธอจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรเธอไม่ต้องมีผ้าเปียกผมเปียกทุกครั้งทุกคราวอย่างนั้นหรือไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระเจ้าข้ามีลูกและหลานมากขนาดนั้นหม่อมฉันก็พอใจแล้วพระเจ้าข้าวิสาขาผู้มีสิ่งเป็นที่รักร้อยก็มีทุกร้อยมีสิ่งเป็นที่รัก90ก็มีทุก90มีสิ่งเป็นที่รัก80ก็มีทุก80ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก70ก็มีทุก70ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก60ก็มีทุก60ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก50ก็มีทุก50ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก40ก็มีทุก40ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก30ก็มีทุก30ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก20ก็มีทุก20ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก10ก็มีทุก10ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก9ก็มีทุก9ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก8ก็มีทุก8ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก7ก็มีทุก7ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก6ก็มีทุก6ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก5ก็มีทุก5ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก4ก็มีทุก4ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก3ก็มีทุก3ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก2ก็มีทุก2ผู้มีสิ่งเป็นที่รัก1ก็มีทุกเพียง1ผู้ไม่มีสิ่งเป็นที่รักก็ไม่มีทุกซึ่งเราเรียกว่าผู้หมดความโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีไม่มีความขับแค้นใจและเมื่อตรัสเนื้อความนี้แล้วได้เปล่งอุทานในเวลานั้นเป็นพุทธอุทานว่าความโศกความคร่ำครวญและความทุกข์หลากหลายมีในโลกนี้ย่อมเกิดมีได้เพราะอาศัยสิ่งเป็นที่รักเมื่อไม่มีสิ่งเป็นที่รักความเศร้าโศกเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆจึงชื่อว่ามีความสุขปราศจากความเศร้าโศกดังนั้นผู้ปรารถนาความไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจธุลีจึงไม่ควรยึดสิ่งเป็นที่รักในโลกไหนๆวิสาขาสูตรจบประสูตรว่าด้วยลูกศรสันละสูตรสังยุตตนิกายเวทนาสังยุตเล่มที่18ข้อที่254ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเสวยเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างแม้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วก็เสวยสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างทุกขมสุขเวทนาบ้างกรณีชนสองจำพวกนั้นมีอะไรเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้มีการสดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญถึงความมึนงงคลั่งเพ้อเขาย่อมเสวยเวทนาสองอย่างคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายกำลังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษแล้วยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองอีกเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาสองประการเพราะลูกศรคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจ
ข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อถูกทุกขเวทนาแล้วก็เศร้าโศกลำบากใจร่ำไรรำพันทุกอกคร่ำครวญถึงความมึนงงคลั่งเผลอเขาย่อมสวยเวทนาสองประการคือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจหนึ่งเขาเมื่อถูกทุกขเวทนาต้องแล้วย่อมขัดเคืองปฏิฆะนุสัยในทุกขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาผู้ขัดเคืองจากทุกขเวทนาเขาเมื่อถูกต้องทุกขเวทนาแล้วก็ยังเพลิดเพลินในกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรพระปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นไม่รู้ชัดเรื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาอื่นนอกจากกามสุขเมื่อเขาเพลิดเพลินในกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนานั้นย่อมไหลไปตามและเขาก็ไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกตามความเป็นจริงจากเวทนาเหล่านั้นอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาย่อมไหลไปตามเขาเสวยสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นและเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นผู้ประกอบด้วยกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเรากล่าวว่าเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อถูกต้องทุกเวทนาแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกอกคร่ำครวญไม่ถึงความมึนงงหลงไหลเธอย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจเปรียบเหมือนนายกำลังธนูใช้ลูกศรยิงบุรุษแต่ไม่ยิงซ้ำบุรุษนั้นด้วยลูกศรดอกที่สองเมื่อเป็นเช่นนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียวข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อถูกต้องทุกขเวทนาแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกอกคร่ำครวญไม่ถึงความมึนงงหลงไหลเขาย่อมเสวยเวทนาทางกายประการเดียวไม่เสวยเวทนาทางใจ 1. เธอผู้ถูกทุกขเวทนานั้นแลต้องแล้วก็ไม่ขัดเคืองปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนาย่อมไม่ไหลไปตามเธอผู้ไม่ขัดเคืองในพระทุกขเวทนานั้นได้เธอถูกทุกขเวทนาต้องแล้วก็ไม่เพลิดเพลินในกามสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรพระอริยสาวกผู้ได้สดับนั้นรู้ชัดเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนาอื่นเว้นจากกามสุขเมื่อเธอไม่เพลิดเพลินกามสุขราคานุสัยในสุขเวทนาก็ไม่ไหลไปตาม

ได้เสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานโดยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่2ถึง9ผู้เคยเป็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรและธิดาภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอยู่ก็สัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้หาไม่ใช่ได้ง่ายเลยสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาโดยกาลนานนี้หาไม่ได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรประเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเปิดเธอได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานเปรตนั้นในเรื่องนี้พอที่เดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่10ว่าด้วยภูเขาเวปุละเวปุละปัพพตสูตรในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขากิจกูฏในเขตกรุงราชคฤห์และที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้แหละในคราวนั้นชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าติวารามนุษย์เผ่าติวารามีอายุประมาณ 40,000 ปีมนุษย์เผ่าติวาราขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลา4วันลงก็ใช้เวลา4วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคกกุสันทะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นผู้เลิศผู้เจริญชื่อว่าวิทุระและสัญชีวะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละตายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้ได้ชื่อว่าภูเขาวง

0: กตะหรือภูเขาวงกตสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าโรหิตัสสะมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะมีอายุประมาณ 30,000 ปีมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะขึ้นภูเขาวงกตใช้เวลา3วันลงก็3วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนากัมมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนากัมมนะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อพิโยสะและอุตระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองโดยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุละนี้ได้ชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยาหมู่มนุษย์สุปิยามีอายุประมาณ 20,000 ปีมนุษย์เผ่าสุปิยาขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลา2วันลงก็ใช้เวลา2วันสมัยนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์มีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติสสะและหรัตวาชะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองโดยเหตุอย่างนี้แหละพอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากแต่ในบัดนี้ภูเขาเวปุละนี้ก็ได้ชื่อว่าเวปุละเหมือนเดิมก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้ได้ชื่อว่าเผ่ามาคทะมนุษย์เผ่ามาคทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียง100ปีเป็นเกณฑ์จะต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็มีมนุษย์เผ่ามากระทะขึ้นภูเขาเวปุละเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวแต่บัดนี้เราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเรามีสาวกผู้หนึ่งเป็นผู้เลิศผู้เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมคคัลลานะสมัยนั้นภูเขานี้แหละก็จะหายไปมนุษย์เหล่านี้ก็จะตายไปและเราก็จะปรินิพพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองโดยเหตุเพียงเท่านี้พอที่เดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตัดวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือคำกราบสืบไปว่าภูเขาปาจีนวังสะของหมู่มนุษย์เผ่าติวราภูเขาวงกตของหมู่มนุษย์เผ่าโรหิตัสสะ ภูเขาสุปัสสะของหมู่มนุษย์สุปิยาและภูเขาเวปุละของหมู่มนุษย์เผ่ามากทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขทุติยวรรคอนัมมัตตคสังยุตจบ
1: พระสูตรว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุจภูเขาปัพพะโตปมะสูตรสังยุตตนิกายเล่มที่15ข้อที่136เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนทิโกศลที่ประทับนั่งแล้วดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาแต่ยังวันทีเดียวพระเจ้าประเสนทิโกศลจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กษัตริย์ที่ราชผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในความกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงซึ่งความมั่นคงในชนบทชนะปัตตภีมณฑลอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่มีราชกรณียกิจอันใดบัดนี้ข้าพระองค์พร้อมที่จะขวนขวายในราชกรณียกิจนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามหาบพิตรก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าณที่นี้ราชบุรุษของพระองค์ผู้หนึ่งผู้ที่ควรเชื่อถือได้มีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทางทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าก็เดชะข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันออกในที่นั้นข้าพระองค์ได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาขอพระองค์พึงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นบุรุษคนที่สองผู้มีวาจาเชื่อถือได้มีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทางทิศตะวันตกบุรุษคนที่สามและบุรุษคนที่สี่ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานต่างมาจากทิศเหนือและทิศใต้ข้าเหล่านั้นเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะข้าพระองค์มาจากทางทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ณที่นั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาขอพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดพระเจ้าข้ามหาบพิตรก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่จะทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นป่านนี้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบพิตรอาตมาภาพขอถวายพระพรให้ทรงทราบคือความแก่และความตายย่อมครอบงำพระองค์ก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าเมื่อความแก่และความตายครอบงำข้าพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้ข้า ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็กษัตริย์ที่ราชผู้ได้มุรธาภิเษกแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในการกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงความมั่นคงในชนบทผู้ชนะปัตตภีมณฑลอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่ทรงกระทำการรบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินท้าแม้เหล่าใดแต่เมื่อความแก่และความตายก็รับงำอยู่ก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินท้าแม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในราชตระกูลนี้มีมหาอมาตย์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายข้าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อความแก่และความตายก็รับงำอยู่สิก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประหนึ่งในราชตระกูลนี้มีเงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในอากาศซึ่งพวกข้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือยุยแย่ให้ข้าศึกที่ยกมาแต่กันก็มีอยู่เป็นอันมากแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำสิก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยทรัพย์แม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่รายเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำนอกจากการปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นคือเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่รายเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสดังนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกาบต่อไปดังนี้ว่าภูเขาใหญ่ล้วนด้วยศิลาสูงตรดท้องฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยมันย่อมย่ำยีเสียสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมทางกายทางวาจาและทางใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้ผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ประสูติว่าด้วยความแก่และความตายเป็นมรดุจภูเขาปัพพะโตปัมมะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยภัยพยะสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่20ข้อที่63ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกภัย3อย่างต่อไปนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออมาตาปุตติกภัยก็ภัยสามอย่างเป็นอย่างไรคือ 1. สมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่ เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านถูกไฟเผาอยู่เมื่อตำบลถูกไฟเผาอยู่เมื่อเมืองถูกไฟเผาอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่หนึ่งนี้ว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้คืออะมาตาปุตติกภัยอย่างที่หนึ่งข้อที่สองมีสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นเมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อตำบลถูกน้ำพัดไปอยู่เมื่อเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่ในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สองนี้ว่าอะมาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ข้อที่สามคือมีสมัยที่โจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไปมีอยู่เมื่อมีภัยคือโจรป่าปล้นสะดมเมื่อชาวบ้านพากันขึ้นยานหนีไปในที่นั้นแม้มารดาก็ไม่ได้พบบุตรแม้บุตรก็ไม่ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่สามนี้ว่าอะมาตาปุตติกภัยคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเรียกอะมาตาปุตติกภัยทั้งสามอย่างนี้นั่นแหละว่าภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นว่ากลายเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปเสียก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ทั้งสามอย่างนั้นคืออะไรคือหนึ่งสมัยที่เกิดไฟไหม้ใหญ่มีอยู่เมื่อเกิดไฟไหม้ใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกไฟเผาตำบลก็ถูกไฟเผาเมืองก็ถูกไฟเผาเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกไฟเผาอยู่บางคราวมารดาก็ได้พบบุตรหรือบางคราวแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่หนึ่งนี้แล้วว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ข้อที่สองสมัยที่มหาเมฆตั้งเขาขึ้นมีอยู่เมื่อมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วฝนตกลงมาย่อมเกิดห่วงน้ำใหญ่เมื่อเกิดห่วงน้ำใหญ่แล้วแม้หมู่บ้านก็ถูกน้ำพัดไปตำบลก็ถูกน้ำพัดไปเมืองก็ถูกน้ำพัดไปเมื่อหมู่บ้านตำบลและเมืองถูกน้ำพัดไปอยู่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้ที่สองนี้แหละว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปข้อที่สามสมัยที่ภัยคือโจรป่าปล้นสะดมพวกชาวบ้านต่างพากันขึ้นยานหนีไป เมื่อไปคือโจรป่าปล้นสะดมชาวบ้านต่างขึ้นยานพากันหนีไปแต่บางครั้งบางคราวมารดาก็ได้พบบุตรแม้บุตรก็ได้พบมารดาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเรียกไปที่มารดาและบุตรช่วยกันได้อย่างที่สามนี้แลว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนเรียกภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างนี้แลว่าเป็นภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ไปภิกษุทั้งหลายก็ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ที่แท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างอะไรบ้างเล่าคือหนึ่งภัยที่เกิดขึ้นเพราะความแก่คือชราภัยสองภัยที่เกิดขึ้นเพราะความเจ็บคือพยาธิภัยและสามภัยที่เกิดขึ้นเพราะความตายคือมรณภัยเมื่อบุตรแก่มารดาย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าได้แก่เลยหรือเมื่อมารดาแก่อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงแก่เองเถิดมารดาของเราอย่าได้แก่เลยหรือเมื่อบุตรเจ็บไข้อยู่มารดาย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าได้เจ็บไข้เลยหรือเมื่อมารดาเจ็บไข้อยู่บุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือเมื่อบุตรกำลังจะตายมารดาก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดบุตรของเราอย่าได้ตายเลยหรือเมื่อมารดากำลังจะตายบุตรก็ย่อมไม่ได้ดั่งใจหวังอย่างนี้ว่าขอเราจงตายเองเถิดมารดาของเราอย่าได้ตายเลยนี่แหละคือภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อย่างแท้จริงสามอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็มักปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงทั้งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้สามอย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้อีกสามอย่างนั้นมีอยู่มรรคและปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8คือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่ย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อก้าวล่วงซึ่งภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันได้3อย่างและภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้ทั้งสามอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายมรรคปฏิปทานี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละก้าวล่วงสมาตาปุตติกภัยสามอย่างและอมาตาปุตติกภัยสามอย่างนี้แหละพยาสูตรจบ
0: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการเผชิญต่อความสูญเสียไม่ว่าจะพลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจมีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นต้นเป็นพระสูตรที่มาในกุตกนิกายสังยุตตนิกายและอังคุตตรนิกายช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ท างระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เพื่อลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่1ทับ2569โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ2เรื่องคือเห็นชอบแนวทางการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยและเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งวาระสำคัญคือการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์2ข้อประกอบด้วยข้อที่2และ6ด้วยคุณค่าความสำคัญของการเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณและมีองค์ประกอบสำคัญสะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะทางศาสนาที่ผสมผสานถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมถึงเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมปปช.มีมติเอกฉันท์รับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีผู้ถูกกล่าวหารวมกว่า 6,000 ราย
8: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนเพื่อควบคุมดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองขณะที่นายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้เนื่องจากภรรยาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวสำหรับคดีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน22รายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันแก้ไขคะแนนและนายหน้าเรียกรับเงินจำนวน33รายส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลืออีก 5,900 รายนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งทางปปช.จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตือนประชาชนระวังพัสดุต้องสงสัยและงดรับฝากสิ่งของเสี่ยงผิดกฎหมาย
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับฝากหรือรับหิ้วพัสดุและสิ่งของแทนผู้อื่นเนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางในการก่อเหตุความไม่สงบลักลอบขนส่งยาเสพติดอาวุธวัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผู้รับอาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัวขณะที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการตรวจสอบพัสดุอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะชิ้นที่ไม่มีเจ้าของอย่างชัดเจนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนให้เจ้าของพัสดุเป็นผู้รับด้วยตนเองและงดรับฝากแทนบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดหากพบพัสดุผิดปกติไม่ทราบที่มาห้ามเปิดเคลื่อนย้ายหรือสัมผัสโดยเด็ดขาดและให้รีบแจ้งตำรวจฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุร้ายและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
9: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ิบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชัยรันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะตามข่าวกันนะคะหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องเรามีความคืบหน้ามาอัปเดตมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงเวลาข่าวของเราที่จะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังกันทั่วประเทศนะคะทุกช่องทางที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุทางออนไลน์นะคะทุกแพลตฟอร์มที่เราจะสื่อสารข้อมูลต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้พฤหัสบดีแล้วนะ
1: ค่ะวันพฤหัสบดี
0: ค่ะ
1: แล้วก็พรุ่งนี้ก็วันศุกร์คือจริงๆเราอยากจะสื่อถึงความหมายว่า
0: อะไรคะ
1: สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเวลาผ่านไปเหลือเกินเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มาทำงานจัดรายการวันหนึ่งเวลาเอ๊ะแป๊บ
0: ๆ
1: เที่ยงบ่ายแป๊บ
0: แล้วเช้าอีกแล้วแล้วก็วนมาเจอกันนะคะแน่นอนละข่าวยามเช้ามีเสิร์ฟทุกวันแบบนี้365วันนะคะเสิร์ฟกันเช้าๆหลังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันนี้พฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569แรม10ค่ำเดือน8นะคะใกล้จะถึงวันสำคัญเข้ามาทุกครั้งที่เราได้เห็นกันหลายท่านก็ปวารณาที่จะเตรียมงดเหล้าเข้าพรรษา
1: ะ
0: นะคะ30กรกฎาคมเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มีความตั้งใจให้รางวัลตัวเองให้รางวัลครอบครัวนะคะในการที่จะลดละเลิกอบายมุขต่างๆบางทีบางท่านเนี่ยเหมือนเขาจะกินเจใช่ไหมเขาจะล้างท้องก่อนอันนี้ก็อีกประมาณ20วันเนี่ยวันที่29ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็อาสาหบูชาวันที่30
1: แล้วก็วันเข้าพรรษาตามมาช่วงสิ้นเดือนอย่างที่เราได้ทราบกันก็จะมีวันสำคัญก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาทำให้เรามีวันหยุดยาวตามปฏิทินเนี่ย
0: แต่มันจะมีฟันหล่ออยู่2ซี่คือวันจันทร์กับวันศุกร
1: ์รอติดตาม
0: ค่ะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยก็ยังคงเป็นสื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเนื่องในโอกาสวันสำคัญนะคะโดยเฉพาะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยบปรและประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนนะคะตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศการเช้านี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันค่ะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวี่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ยังประเทศไทยค่ะแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคือมอร์เจ้าพายุนี้เนี่ยทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ขอให้ท่านที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนสักตีห้าที่ผ่านมารองอธิบดีฝ่ายวิชาการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นายณัฐวุฒิแดนดีท่านก็มีประกาศนะคะเรื่องของคลื่นลมแรง บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีผลกระทบช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ 10-15 กรกฎาคมจะเป็นช่วงๆกันไปคือช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรสูงนะเกือบ2ตึก2ชั้นนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กก็งดออกจากฝั่งหลังจากนั้นช่วงวันที่ 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะรายละเอียดบางส่วนคุณชยนันก็รายงานไปแล้วนะคะเดี๋ยวกรมอุตุจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.นะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนที่เรามาอัปเดตกันทุกเช้าแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะเราไปติดตามทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีกันเดี๋ยววันนี้กำหนดการที่เราได้นำเรียนไปก็คือเดี๋ยววันนี้ท่านไปเยือนนะฮะที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็คือกำหนดการ 9-10 กรกฎาคม 2569 อดีตติดตามทางด้านของภาพบรรยากาศของภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปกันนะคะ
0: แต่ส่วนหนึ่งที่มีการติดตามท่านเมื่อวานก็คือท่านประชุมหลายนัดเหมือนกันมีทั้งนัดพิเศษมีทั้งเรื่องที่ต้องสะสางมีทั้งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างให้กับสังคมนะคะหลายๆเรื่องทีเดียวนะคะท่านนายกรัฐมนตรีประชุมกรอ.นัดพิเศษค่ะหาแนวทางบริหารจัดการน้ำป้องกันเหตุอุทกภัยภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นแนวทางถอดบทเรียนนะคะและท่านก็ยังบอกด้วยว่าแม้น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติแต่ต้องหาทางป้องกันมาตรการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่2ของปีนี้นะคะที่ประชุมก็ยังมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายเอนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท่านนายกก็ได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมนะคะว่าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ขออภัยค่ะจัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการประชุมครั้งนี้กรอจะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งด้วยคือคู่กันไปนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะทางนี้ท่านก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจนะคะในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงท่านก็เลยขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อจะได้กำหนดแนวทางทำงานร่วมกันแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีท่านยังบอกด้วยนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นนัดพิเศษค่ะเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งปีที่แล้วก็พบอุทกภัยปัญหาอุทกภัยอุบัติภัยน้ำท่วมนะคะอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่สงขลาโดยมีการถอดบทเรียนแล้วก็มีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุอย่างไรก็ตามนะคะท่านก็บอกว่ากันน้ำไม่ได้นั่นคือธรรมชาติแต่ต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้มีการลงนาม คำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงมหาดไทยในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตเรื่องการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยผ่านสายด่วนค่ะ1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะโดยทางด้านของการอำนวยความสะดวกสำหรับการเปิดช่องทางที่รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับผ่านสายด่วนของทางภาครัฐเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือ1111ทุกช่องทางนะคะรวมทั้งยังให้ทางกระทรวงมหาดไทยเองค่ะโดยศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือการกระทำผิดที่สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยและก็ย้ำนะคะว่าข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าบุคคลในกระบวนการทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบของบ้านเมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการคัดเลือกบุคคลให้คนที่มีความรู้เนี่ยมีความสามารถได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสและยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะพูดถึงข้าราชการนะคะท่านรองนายกปกรณ์เนี่ยดูเรื่องใหญ่ๆประมาณ2เรื่องนี่แหละทั้งเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของการ early retire ข้าราชการนะคะหลายท่านก็ตามกันทุกวันเมื่อวานก็ขึ้นฟีดกันโอ้โหเรื่องของ early เนี่ยหลายคนติดตามมากๆเลยนะคะว่าในปีงบประมาณ2570นะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรหลายฝ่ายก็พูดถึงเรื่องของกระแสว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไรต้องตามดูนะคะแต่ส่วนหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นนั้นนะคะทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินทรพันธ์ก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นประชุมวางกรอบการทำงานเพื่อจะปิดช่องโหว่ใช้มาตรฐานจริยธรรมปิดช่องเข้าระบบแล้วก็เตรียมส่งรายงานชุดแรกนะคะ10กรกฎาคมนี้ก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีการประชุมกันนะคะแล้วท่านก็แถลงนะคะนายปกรณ์ นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่1ค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการประชุมนะคะก็ระบุว่ากรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเวลา30วันนะคะท่านก็บอกว่าเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดหลายวันด้วยนะคะจึงประชุมกันเร็วหน่อยนะคะเพื่อวางแนวทางกำหนดวันแล้วก็เร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะออกก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วก็จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันส่วนรายงานชุดที่2จะเสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมเพราะท่านนายกเหมือนกับบอกหมุดไว้แล้วปักหมดไว้แล้วว่าต้องรายงานทุก10วันแล้วก็ภายใน30วันต้องนะคะรายงานนะคะ
1: ค่ะอย่างที่เราได้รับทราบกันว่าเรื่องของการทุจริตสอบในส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีการบูรณาการการทำงานที่จะแก้ไขในเรื่องดังกล่าวเนี้ยกับหลายหน่วยงานด้วยกันหลักๆ ก็คือทางด้านของทางรัฐบาลเองกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกมีปปช.มีปปท.นะคะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ปปช.ก็รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงทั้งคณะอนุกรรมการไตร่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาตินะคะสำหรับในเรื่องนี้นายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงการกันนะคะท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยนะคะแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือใ ไม่สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณานะอันนี้คือข้อมูล
0: ค่ะ
1: และก็คือมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตราที่51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้1ค่ะผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ3กลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ4ค่ะบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดค่ะทั้งนี้ในการดำเนินการไต่สวนเรื่องดังกล่าวนี้ทางสำนักงานปปช.จะได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือในคณะกรรมการไต่สวนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของความคืบหน้าแล้วก็สถานการณ์พลังงานไปดูกันหน่อยหลังจากที่มีการปรับลดราคาน้ำมันลงเยอะมากๆเลยนะคะหลายส่วนก็ออกมาพูดถึงว่าพอน้ำมันลดแล้วค่าเดินทางค่ารถต่างๆจะปรับด้วยไหมนะคะล่าสุดทางด้านกรมการขนส่งทางบกเองก็ออกมาบอกข่าวดีนะในส่วนของการปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันปรับตัวลงเดี๋ยวจะเริ่มเสาร์นี
1: ้
0: วันที่11กรกฎาคมนี
1: ้
0: ค่ะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มกลับสู่สภาวะปกติก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทางกระทรวงคมนาคมโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางคือให้เป็นสอดคล้องกันกับราคาน้ำมันที่เป็นปัจจุบันตอนนี้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวลดลงนะคะปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34.94 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะเมื่อวานนี้นะราคาเมื่อวานนะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งค่าโดยสารก็เลยมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางอันนี้เป็นหมวด2ก็คือใครที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็หมวด3ก็คือระหว่างจังหวัดด้วยกรุงเทพไปต่างจังหวัดก็ลดนะคะระหว่างจังหวัดก็ลดลงอีก3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณแอลจะไปจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเดินทาง100กิโลเมตรก็ปรับลง3บาทต่อที่นั่ง
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็เป็นไปตามปกติตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้เพราะว่าอย่างเช่นบางท่านแบบอายุ60เนี่ยขึ้นรถก็
1: ใช่แล้วตอนนี้เขาปกติแล้วเนี่ยใครที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะมีค่าโดยสารให้ต่อเดือนเนี่ยเยอะนะ
0: ใช่
1: เท่าไหร่นะ840
0: นะใครได้เคยได้รับสวัสดิการเหล่านั้นบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะคะผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้นะคะว่าไปรับบริการแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าแค่โชว์บัตรก็เจ้าหน้าที่ก็จัดให้แล้วนะคะหลายท่านฟังหลายที่นะคะสัญญาณชัดเจนดีแต่จะคลึ้มๆหน่อยนะคะพี่ออสขุนปินติดตามอยู่27องศาหันคาชัยนาเนี่ยคลึ้มๆได้วันนี
1: ้ค่ะ
0: แต่คลึ้มยังไงข่าวยามเช้าชัดเจนนะคะว่าอย่างนั้นพี่ทิพวรรณด้วยนะคะผู้ใหญ่บำรุงทักทายเรามาพี่สมจิตอยู่ที่บรรพตพี่ใสผู้ใหญ่ท้าวอนนะคะพี่สุนทรพี่พรทิพาตอนนี้คอมเมนต์ก็มาเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้อ่านทุกท่านต้องขออภัยเนี่ยระยองก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะพี่แอร์ภัทรพรฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเตรียมเข้ามาติดตามรายการดีๆของเราแล้วก็ข่าวสารที่นำเสนอกันพิธีกรบอกว่าติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่นะคะแล้วก็อุทัยธานีตอนนี้เนี่ยฟังอยู่นะเสียงภาคชัดเจน
1: นี่คุณพิธีกรบอกว่า750 บาทต่อเดือนนะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ

0: เจ๊มวยรายงานมานะคะพี่รมิตาก็ทักทายมาขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะเรายังมีอีกหลากหลายประเด็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นวันจันทร์นี้13กรกฎาคมในแอดคาราบาวโอ้โหคนจองเต็มแล้วมั้งเนี่ย
1: ใช่ก็คืออยากจะนำเรียนว่านะคะเป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569จันทร์ที่ใกล้จะถึงนี
0: ้
1: ย้ำสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรที่จะเข้าชมนะกิจกรรมของถนนดนตรีถนนดนตรีไรส์ในรอบของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะย้ำนะว่าวันจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้แล้วนะที่เราจะมีกิจกรรมกัน
0: หัวใจให้เจอ
1: เรามาหาหัวใจกันให้เจอนะคะที่ห้องออดิทอเรียมศูนย์ปฏิบัติการนะคะศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะเราอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตที่ดินแดง
0: ใช่ใช่หลายท่านเคยมาแล้วนะคะแล้วก็ประทับใจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันทำงานแต่ว่าน้าแอร์ได้คิววันนั้นนะคะพี่โยเพ็ญโยรุ่นสมัยพร้อมกับทีมงานก็พร้อมต้อนรับเช่นเคยนะคะเอาละนะคะพี่อันเอื้อมการว่ามูดอาหารฝนตกทั้งวันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับทุกที่เดี๋ยวเราพักกันติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ

3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ THA 48จากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์ด้วยกันครับโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบกันมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคการลงทุนหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ ABAC ครั้งที่3/2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่9กรกฎาคม2569โดยได้กล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้ผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนทำให้การดำเนินการนั้นดำเนินได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นครับและยังเป็นการสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือตัวย่อ FTA คุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจในการตัดสินใจลงทุนผลิตและขยายกิจการรัฐบาลเองก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและผลักดันข้อเสนอจาก ABAC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปครับก็เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดระยะเวลา3วันของการประชุม ABAC นั้นผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกและภาคเอกชนไทยได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญอันได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนก่อนนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปีนี้แหละครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีไทยเดฟเอ็กซ์2026ครั้งแรกของประเทศไทยผนึกภาครัฐเอกชนและนักวิจัยสร้างพลังอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยประจำปี2569หรือไทยเดฟเอ็กซ์2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า Power of Self Reliance พลังแห่งการพึ่งพาตนเองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและผลักดันสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการโดยย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและรัฐบาลก็มีนโยบายผลักดันการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ลดการพึ่งพาการจัดหาจากต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและกองทัพเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทยเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยยกระดับเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนัดพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะกรรมการร่วมชุดนี้นัดพิเศษนี่แหละครับเพื่อถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนัดพิเศษครับเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมในปลายปีนี้แหละครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนกันด้วยรวมทั้งนำแซนด์บ็อกซ์มาใช้กับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุและระหว่างเกิดเหตุเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งแผนดูแลอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยต้องชัดเจนและต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องกันด้วยครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณการแก้ไขน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบูรณาการโครงการคมนาคมและระบบบริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องนายกรัฐมนตรีได้เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในทุกมิติแล้วครับมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดในการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยมุ่งที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศคือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียแหละครับและยังเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะพบหารือกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียและภาคธุรกิจมาเลเซียกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
และจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญเลยครับในการยกระดับความเชื่อมโยงชายแดนของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อให้คนไทยนั้นสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มและครับโดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆ plus ทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายๆและทั่วถึงกันด้วย plus ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ plus ตลาดรองซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส plus ช่องทางจำหน่ายอันนี้ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้ง wallet สบม.หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยมีแผนที่จะจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2569วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาทครับประกอบไปด้วย2รุ่นอายุอันได้แก่3ปีและ10ปีด้วยกันโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1 Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้วอันนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยจัดสรรแบบ First Come First Save และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทครับส่วนช่องทางที่2คือผ่านช่องทาง Bond Connect Platform ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกับสบน.บริษัท settrade.com จำกัดธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดโดยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทด้วยกันและเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot Firstและจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อบอนออมพลัสได้ทันทีแล้วครับทีนี้การจำหน่ายบอนออมพลัสในครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งการออมและตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพมีความมั่นคงสูงและก็ได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยในระยะยาวกันด้วยตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลในการกระจายเครื่องมือการระดมทุนและการกระจายฐานผู้ลงทุนสู่ประชาชนในประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินธนาคารโลก 4,550 ล้านสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยประการที่1อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRDวงเงินรวมกว่า140ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมทางหลวงชนบทดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้และเงินงบประมาณในอัตราส่วน70ต่อ30
รวมทั้ง2โครงการแล้วก็รวมกว่า 6,678 ล้านบาทด้วยกันโดยได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลแล้วสำหรับในประการที่2นั้นก็ได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า129ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาประการที่3ก็เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการเลยครับและนอกจากนี้ยังอนุมัติลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโดยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยกระดับควบคุมธุรกิจเสริมความงามโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกระดับควบคุมธุรกิจเสริมความงามสั่งสคบประสานกับทางตำรวจและแพทยสภาดำเนินคดีตัดวงจรหมอเถื่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ร่วมติดตามกรณีตำรวจจับกุมผู้แอบอ้างเป็นแพทย์จำนวน2รายด้วยกันซึ่งจบการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาปีที่6และปวช.เท่านั้นแหละครับแต่ว่าอาศัยประสบการณ์จากการทำงานในคลินิกก่อนเปิดบ้านพักรับฉีดสารเสริมความงามให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสร้างรายได้เดือนละกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวครับกรณีดังกล่าวนั้นสะท้อนความเสี่ยงรูปแบบใหม่ของธุรกิจเสริมความงามแล้วขณะนี้ก็พบอีกว่าความเสี่ยงได้ขยับไปสู่นอกระบบกันแล้วคือผู้ที่ไม่ได้เป็นแพทย์ใช้ช่องทางออนไลน์เข้าถึงประชาชนและก็เปิดสถานที่ให้บริการฉีดสารเสริมความงามโดยไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมตามกฎหมายจึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบนี่แหละบอกว่าให้ไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามกันทั่วประเทศไทยเลยดีกว่าไหมให้ทุกแห่งจัดทำสัญญามาตรฐานตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525มาตรา26ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา43และหากเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลเพิ่มเติมส่วนทางสคบนั้นก็มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจเสริมความงามในฐานะธุรกิจควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบการจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วครับหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ด้วยครับดังนั้นแล้วเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคและลดความเสี่ยงจากการให้บริการเสริมความงามที่มันไม่ได้มาตรฐานโดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์แพทยสภาเช็ค md.tmc.or.th ครับหากพบการแอบอ้างเป็นแพทย์หรือได้รับความเสียหายจากบริการเสริมความงามสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดแล้วครับโดยทางสคบจะส่งต่อทุกเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กันต่อไปครับและไปกันที่เรื่องการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โอกาสไทยบนเวทีโลกนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในอีก3เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงานประชุมใหญ่ระดับโลกนั่นคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ในส่วนของการประชุม IMF นั้นหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ก็ให้ความสนใจกับการสร้างความยืดหยุ่นและการปรับตัวที่รวดเร็วท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่มันเพิ่มมากขึ้นแหละครับส่วนทางด้าน World Bank ก็ชูประเด็นการจ้างงานโดยชี้ว่าการจ้างงานเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศการทำให้ประชาชนมีรายได้และสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ได้ย่อมทำให้ประเทศนั้นๆมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการเก็บภาษีและสุดท้ายคือประเทศก็จะพัฒนาไปได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: 6:54 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นะคะได้จัดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเปิดแล้ววันแรกแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทางด้านมสท.นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านก็ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1ของมสท.ค่ะนะคะนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกนี้นะคะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้นะคะถูกดำเนินการขับเคลื่อนจากความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งก็ได้แก่สำนักบรรณสารสนเทศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักทะเบียนและวัดผลและสำนักบริการวิชาการรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเพื่อจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติพร้อมเผยแพร่พระเกียรติคุณที่พระองค์รวมถึงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพอันทรงคุณูปการในด้านต่างๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของนิทรรศการนั้นมีความพิเศษมากนะคะมีการนำเอารูปแห่งความทรงจำนะคะนำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของพระองค์ค่ะนะคะมานะคะจัดนิทรรศการด้วยนะคะครั้นยังทรงศึกษาเล่าเรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.แล้วก็ครั้นเมื่อทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรับพระราชทานเข็มทองคำตรีสอนนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆตั้งแต่การสมัครเรียนนะคะกับทางมสท.ที่ถูกดำเนินการจัดเก็บมาอย่างดีตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาก็นำมาจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดเตรียมจุดถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะมสท.ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าเปิดโอกาสให้เข้าชมฟรีนะคะท่านสามารถเดินทางไปเข้าชมแล้วก็ร่วมถวายความอาลัยและเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้นะคะที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1ของมสท.นะคะมีให้ชมกันยาวถึง18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา 3-0 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา8นาฬิกาวันนี้เพื่อเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี